0: ซึ่งเมื่อเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาที่มีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นโครงการนี้ก็คงไม่ต่างกัน
1: ก็ดีเลยค่ะอยากให้มีบ่อยๆแม่ค้าก็ดีได้ขายดีด้วยก่อนหน้านี้เงียบมากเลยค่ะถ้ามีคนละครึ่งก็ดีเลยพี่ๆก็คือคักดีค่ะชอบแบบนี้
0: อย่างไรก็ตามขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโดยยังคงเปิดให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนร้านค้าสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปปฏิพลสันทพรมมารายงาน
2: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชน
3: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถสามล้อสาธารณะรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
3: สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584นพศรแก้วคำรายงาน
5: หอการค้าไทยระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนทั่วประเทศเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและจะนำเสนอต่อรัฐบาลในวันที่10มิถุนายนนี้นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยได้จัดประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในพื้นที่จริงทั่วประเทศนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตรงกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละภูมิภาคที่ประชุมได้หารือแนวทางปลดล็อกเศรษฐกิจใน4กลุ่มสำคัญได้แก่การค้าและการลงทุนเกษตรและอาหารการท่องเที่ยวและพลังงานโดยเน้นการเร่งรัดการเปิดตลาดและ FTA การยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารไปสู่มูลค่าเพิ่มสูงการเปลี่ยนการท่องเที่ยวจากจำนวนสู่คุณภาพและการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานสะอาดและมาตรการคาร์บอนซึ่งกำลังเป็นกติกาสำคัญของการค้าโลกนอกจากนี้หอการค้า5ภาคได้ร่วมกันนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สะท้อนจุดแข็งและปัญหาเฉพาะพื้นที่อาทิการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มิงและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภาคกลางการยกระดับผลไม้สมุนไพรและเศรษฐกิจสุขภาพในภาคตะวันออกการพัฒนาการท่องเที่ยวริมโขงและโคเนื้อคุณภาพสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการผลักดันเทศกาลท่องเที่ยวกาแฟและการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในภาคเหนือ รวมถึงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตลอดปีระเบียงสุขภาพอันดามันและการยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคใต้ทั้งนี้หอการค้าไทยจะรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอเร่งด่วนเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลโดยมีกำหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่10มิถุนายนนี้เพื่อสะท้อนข้อเสนอของภาคเอกชนจากทั่วประเทศและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
2: กระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของกระทรวงศึกษาธิการและแหล่งข่าวที่ได้รับการรับรองเท่านั้นพร้อมใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลทุกครั้งและหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
5: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือ NOTAM ได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตหรือประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบำเพ็ญเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วว
2: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่วัดยางซ้ายตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
8: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7: เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
9: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการ

0: เดียรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่าการหารือระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปและยังเร็วเกินที่จะสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นต้องรับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าต้องได้รับการปลดการอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนเข้าสู่การเจรจาเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหายป่วยแล้ว5รายในจำนวนนี้4รายเตรียมออกจากโรงพยาบาลในวันเดียวกันและอีก1รายได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วก่อนหน้านี้พร้อมกล่าวว่าแม้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวโดยเฉพาะแต่ผู้ป่วยยังสามารถฟื้นตัวได้หากเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีด้านนายปีแอร์กากิลิมาลีผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการรับมือการระบาดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติคองโกกล่าวว่ายังคงมีความหวังที่จะสามารถควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหลังเริ่มพบผู้ป่วยฟื้นตัวจากการรักษาและเชื่อว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าข้อมูลณวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาอยู่ที่134รายและมีผู้เสียชีวิต18ราย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกับสถานีโทรทัศน์ CBS เมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนต้องการเร่งเดินหน้าการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียก่อนปลายปีนี้โดยยูเครนแข็งแกร่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาและควรใช้โอกาสนี้ผลักดันความพยายามทางการทูตหลังการรุกรานของกองทัพรัสเซียเริ่มชะลอตัวลงพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อกดดันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซีย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่คอร์ตดินโรลองกาโรสกรุงปารีสเกิดการพลิกล็อกเมื่อโคโคกอล์ฟแชมป์เก่าและมืออันดับ4ของโลกแพ้ให้กับอนาตาเซียโปตาโปวาจากออสเตรีย1ต่อ2เซต6ต่อ4 6ต่อ7ไทเบรก1ต่อ7และ4ต่อ6ทำให้โคโคกอล์ฟตกรอบ3ไปแบบเหลือเชื่อขณะที่อารีนาสลาเบนกามืออันดับ1ของโลกยังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะดาวรุ่งจากออสเตรเลียดาเรียคาซัคคีนามืออันดับ53ของโลก2ต่อ0เซต6ต่อ0และ7ต่อ5อารีนาสลาเบนกาผ่านเข้ารอบ16คนไปเปิดศึกใหญ่พบกับนาโอมิโอซากะมืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นศึกกอล์ฟสิงห์เอาไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีครับจังหวัดนครปฐมโปรโอ๊ตธีรวัฒน์แก้วสิริบันทิระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายโหวตวันเดียว10อันเดอร์พา62แซงคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม25อันเดอร์พาด้านเข้มข้นลิมพัสสุดและภูมิศักดิ์แสนสินจบอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม23อันเดอร์พาทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกโดยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเดินทางมาส่งและอวยพรให้สาวไทยเล่นให้สนุกทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อแฟนกีฬาชาวไทยสำหรับนักตบสาวไทยชุดนี้มี15คนนำทัพโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดโดยมีโปรแกรมการแข่งขันวันที่3มิถุนายนพบกับเซอร์เบียเวลา14นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบกับจีนเวลา18นาฬิกาวันที่6มิถุนายนพบกับเบลเยียมเวลา14นาฬิกาและวันที่7มิถุนายนพบกับเช็กเกียเวลา10นาฬิการับชมได้ทางโมโนแม็กพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026 Presented by Bartek ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่ Island Hall ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ซึ่งนับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภท Challenge ถึงวันที่4มิถุนายนนี้ขณะที่ศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่2อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราหมณ์19คว้าแชมป์คีรินรุ่นประชาชนหญิงและนัชชาสงเคนชิงฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่คว้าแชมป์เปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนหญิงส่วนเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนชายที่1เป็นของณัฐกฤตแก้วน้อยและสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่1เป็นของจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยจากที่บริษัทหาดทิพย์จำกัดจัดงานวิ่งหาดทิพย์แฟนรันครั้งที่6ที่ชายหาดสมิหลาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายใต้แนวคิดเฮิร์ตบีทรันวิ่งตามจังหวะหัวใจพร้อมส่งต่อรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทซึ่งมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 2,000 คน

0: สุดนายดำรงอภิบาลสวัสดิ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสบริษัทหาดทิพย์จำกัดมอบรายได้จากการจัดงาน1ล้านบาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายพร้อมเงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมงานให้แก่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกล่ำจังหวัดสงขลาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
2: 1 นาทีกับกปท. การขับรถในหน้าฝนมีจุดเสี่ยงที่ต้องระวังเมื่อเกิดพายุซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้แก่หนึ่งบริเวณใต้ต้นไม้เสี่ยงกิ่งไม้หักกระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตก 2. บริเวณป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงๆอาจพัดเศษวัสดุจากป้ายร่วงตกลงมาหรือหักโค่นมาทับกับรถได้ 3. เต็นท์ร้านแผงลอยหากเกิดลมพัดแรงอาจทำให้ลอยไปเนื่องจากไม่มีตัวยึดมั่นคง 4. เสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองลมที่พัดแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดขาดลงมาพาดรถที่จอดอยู่อาจเกิดอันตรายเกิดไฟฟ้ารั่วเข้าสู่รถได้ 5. ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถ 6. กำแพงเก่ารั้วเหล็กลมแรงอาจทำให้พังถล่มลงมาทับก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้ 7. พื้นที่ลุ่มต่ำกว่าถนนหรือใกล้ท่อระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำในบริเวณที่สูงกว่าไหลมารวมกันหากระบายน้ำไม่ทันจะเกิดน้ำท่วมขังและสร้างความเสียหายให้รถได้กรมการขนส่งทางบกแนะนำหากขับรถผ่านในจุดเสี่ยงเมื่อเกิดพายุให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเขียนสอเสือรอหันสระเอสอเสือรอเรือสระอิยอหญิงมาจากคำภาษาเขมรว่าสอเสือมีความหมายว่ายกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนเช่นเด็กที่กตัญญูรู้คุณคนมักได้รับการสรรเสริญจากคนในสังคมคำว่าสรรเสริญนี้บางครั้งอาจใช้ว่าสรเสริญก็ได้มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์เช่นในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรเสริญว่าวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนพระยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราชรอนฤทธิ์ร้าเรื่องรู้สรเสริญ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันตกตอนล่างและภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรมีทะเลล้อมรอบสองด้านตั้งแต่จังหวัดระนองถึงสตูลประกอบด้วยทิวเขาหุบเขาที่ราบระหว่างหุบเขาที่ราบหลอนลาดและที่ราบชายฝั่งทางด้านทิศเหนือมีรอยเลื่อนเจดีย์3องค์เป็นขอบเขตทิวเขาในบริเวณนี้ประกอบด้วยทิวเขา3ทิวเขาคือทิวเขาตะนาวสีอยู่ตอนบนเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาทิวเขาภูเก็ตอยู่ตอนกลางและทิวเขาสันกลาคีรีอยู่ตอนล่างเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถึงภาพรวมการเริ่มเปิดให้บริการประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยาอ่าน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายน จุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ครับกลับมารับฟังในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ที่ผ่านมาโดยในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุดครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับวินิจครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องของเงื่อนไขการใช้จ่ายในโครงการนี้อีกครั้งอยากจะถามค่ะว่าผลสรุปของโครงการนี้มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์จำนวนเท่าไหร่คะแล้วก็ยังมีปัญหาอะไรอยู่อีกหรือไม่คะท่าน
12: ครับตอนนี้นะครับมีผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับได้รับสิทธิ์ประมาณ26ล้านท่านครับนะครับก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับ
9: ครับ
8: ก็ในช่วงของวันที่เราเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนอันนี้คือไม่มีแอปล่มใช่ไหมคะ
12: ไม่มีครับก็อาจจะมีหน่วงบ้างนะครับอย่างที่ผมเคยเปลี่ยนไปแล้วก็คือว่าปกติเนี่ยสูงสุดที่เราเคยรับอยู่ประมาณ 300,000 ท่านต่อวินาทีนะครับช่วงเวลาประมาณ 6:05 นของวัน25นะครับมีผู้เข้ามา700,000รายต่อวินาทีนะครับก็เยอะมากแต่ว่าก็เตรียมความพร้อมอาจจะมีหน่วงไว้บ้างสักประมาณ 4-5 นาทีแต่ว่าก็จัดการได้โดยเรียบร้อยครับ
8: เห็นภาพรวมหลายๆท่านที่ได้ลงทะเบียนก็มีการแชร์กันใหญ่เลยตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่6โมงนิดๆเนี่ยนะคะว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนก็ต้องตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนก็มั่นใจได้นะคะว่าพร้อมสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเต็มที่นะคะ
9: ครับครับท่านครับอยากให้ท่านเน้นย้ำเรื่องของเงื่อนไขการใช้ในโครงการอีกครั้งครับใช้ได้อะไรยังไงกี่บาทยังไงครับท่าน
12: ครับโครงการนะครับก็เป็นการช่วยเหลือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับมีการให้เงินที่เป็นส่วนที่รัฐออกให้นะครับใช้คล้ายๆกลไกของคนละครึ่งนะครับแต่ครั้งนี้รัฐออกให้60%นะครับท่านซื้อของ100บาทนะครับรัฐออกให้60ท่านออก40นะครับ1วันท่านได้ส่วนลดทั้งหมดไม่เกิน200นะครับ1เดือนรัฐใส่ไว้ให้ 1,000 นะครับแล้วก็พอหมด1เดือนนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นการช่วยเหลือปัญหานะครับถ้าท่านใช้ไม่หมดเศษเหลืออย่างใดก็มีการโอนคืนนะครับแล้วก็วันที่1ของเดือนใหม่ก็จะมีการให้อีก 1,000 นะครับเป็นเวลา4เดือนครับ
9: ครับ
8: สรุปแล้วในแต่ละวันนะคะพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้จ่ายได้มากที่สุดสูงสุดกี่บาทคะท่าน
12: คือพี่น้องประชาชนสามารถได้ส่วนลดได้ถึงสูงสุดถึง200นะครับสูงสุดถึง200แต่ถามว่าที่มีการพูดคุยกันว่าแล้วต้องใช้ใส่เงินไว้เท่าไหร
9: ่
12: นะครับเดิมเนี่ยอยากใช้ให้ครบ200ก็ท่านก็จะจ่ายอีก200รวมเป็น400นะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยท่านก็ใส่เงินไว้ถ้าอยากได้200นะครับให้หมดเนี่ยท่านก็จะใส่ไว้อีกแค่133บาทครับ
9: ครับ
8: ก็เท่ากับว่าในแต่ละวันพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้วันละ333บาทนั่นหมายความว่ารัฐช่วยจ่ายให้เรา200เราก็เติมเงินไปที่อีก133บาทนะคะก
12: ็
8: สามารถที่จะใช้จ่ายได้แล้วก็ดูเหมือนว่าในแต่ละเดือนที่รัฐเพิ่มมาให้ 1,000 บาทเนี่ยสูงสุดของเราก็คือเติมเงินเข้าไปอีกประมาณ677บาทก็รวมไปแล้วทั้งเดือนเนี่ยแทนที่เราจะต้องจ่ายคนเดียวรัฐช่วยจ่าย 1,000 บวกกับ677บาทเท่ากับว่าใน1เดือนเราสามารถใช้ได้ 1,677 บาทเต็มแม็กเลยนะคะแล้ว4เดือนนี่ก็คือเท่ากับว่ารัฐจ่าย 4,000 เราบวกเพิ่มไปอีก 1,677รวมไปแล้วเป็น 6,677 บาทสำหรับค่าใช้จ่ายตลอด4เดือนในโครงการนี้ใช่ไหมคะ
12: ใช่ครับผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่อยากให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเราแค่จ่ายเงินนะครับในส่วนที่เราอยากได้เนี่ยรัฐให้ส่วนลด160ไปคือพอฟังดูหลายคนก็สับสนนะครับบอกว่า อ้าวทุกครั้งจ่าย 2,000 ทำไมใช้จ่ายได้น้อยลงไม่ได้ใช้จ่ายได้น้อยลงนะครับส่วนลดเนี่ยได้มากขึ้นนะครับส่วนลดได้มากขึ้นแล้วก็เราพูดถึงขั้นต่ำจริงๆท่านซื้อของเนี่ยนะครับวันหนึ่งส่วนลดท่านได้1,200นะครับแล้วก็1เดือนได้ 2,000 เพราะนั้นจริงๆเนี่ยไม่อยากให้สื่อสารในเรื่องขั้นต่ำมากนักนะครับก็อยากให้สื่อสารว่าส่วนลดยังไงก็ได้200ต่อวัน 1,000 ต่อเดือนนะครับแต่ว่าลดมากขึ้นเท่านั้นเองครับ
8: ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าในแต่ละเดือนถ้าใช้ไม่หมดอันนี้คือสามารถทบไปเดือนหน้าได้หรือไม่คะ
12: ครับก็อย่างที่เรียนครับก็ไม่สามารถทบได้นะครับในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เงินที่ไม่ได้ถูกทบไปนะครับก็จะมีการเก็บคืนเข้ามาแล้วก็นำไปถูกไปใช้อย่างอื่นให้ในเรื่องของการช่วยเหลือวิกฤตด้านอื่นๆครับ
9: ครับครับท่านครับอันนี้ถามในเรื่องของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับท่านต้องทำไงครับท่าน
12: คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาใช้สามารถใช้บัตรเนี่ยนะครับไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าหรือร้านที่เข้ากับร่วมกับโครงการประชารัฐได้อยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ทราบดีนะครับว่าโครงการในเรื่องของ60/40อาจจะไม่ได้ใช้ท่านสามารถเข้าร่วมได้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมีการเปิดลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการรอบใหม่นะครับในเวลาใกล้นะครับก็อาจจะต้องขอไปร่วมในองค์โครงการนั้นต่อไปครับ
9: ครับซึ่งตรงนี้ก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับถามมาครับท่านซึ่งท่านก็ได้ให้คำตอบอย่างชัดเจนนะครับในวิธีการที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ครับ
8: ค่ะทีนี้สอบถามค่ะมีพี่น้องประชาชนสงสัยนะคะว่าสามารถที่จะซื้ออะไรได้และซื้ออะไรไม่ได้คะสำหรับโครงการนี้ค่ะ
12: ครับก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของการซื้อของนะครับก็จะเป็นการทั้งซื้อของนะครับเป็นการทั้งใช้บริการนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับร้านค้ามีลงทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณ1,500,000กว่าแห่งนะครับนะครับครึ่งนึงนะครับคิดง่ายๆลืมประมาณ160เนี่ยจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของการเป็นลักษณะของการบริการต่างๆนะครับเป็นอุปโภคบริโภคนะครับตัวสินค้านะครับมีการขนส่งด้วยนะครับรถแท็กซี่ด้วยนะครับแต่อาจจะยังไม่เยอะมากนะครับตัวเนี้ยคล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งทั้งหมดต่างกันนิดเดียวครับกรณีของร้านเสริมสวยร้านทำเล็บนะครับร้านนวดสปาเนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมโครงการในรอบนี้นะครับเพราะว่าถูกประสงค์หลักเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนนะครับจากวิกฤตพลังงานที่ราคาน้ำมันแพงครับ
8: เห็นว่าสามารถที่จะใช้ในส่วนของบริการขสมกได้ด้วยใช่ไหมคะ
12: ใช่ครับใช่ครับ
8: สำหรับใครที่เรียกได้ว่าโดยสารรถโดยสารประจำทางขสมกนะคะรถเมย์ขึ้นตอนนี้ก็สามารถที่จะสแกนแอป
9: ใช้ได้เหมือนกัน
8: ใช้ได้แล้วแล้วก็ดูเหมือนพี่ช่างของเราก็เริ่มที่จะใช้บริการแล้วนะช่างเทคนิคในตอนนี
9: ้
8: สอบถามอีกนิดนึงค่ะท่านคะมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันหรือไม่อย่างไรคะ
12: ครับไม่มีนะครับผมคิดว่าท่านที่คุ้นเคยนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่มาลงทะเบียนก็เคยใช้ระบบเป๋าตังค์อยู่แล้วนะครับผมมีตัวเลขตอนเมื่อ6:30ครับมีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับประมาณ60,000กว่าท่านนะครับภายในครึ่งชั่วโมงแรกนะครับ
9: ก็
12: ถือว่าใช้ได้เยอะนะครับมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ11,000,000 120,000กว่าท่านนะครับไอ้เงินนะฮะโทษนะครับเป็น11,000,000นะครับประมาณสัก11,000,000เนี่ย11,000,000 บาทนะครับทั้งหมดเนี่ยมีใช้นะฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการยื่นใช้ระบบนี้นะครับ 62,000 รายนะฮะต้องเน้นนะครับว่าเป็นในเวลาครึ่งชั่วโมงแรกนะครับมีรายการถ้านับเป็นตัวรายการที่สำเร็จเนี่ยประมาณ 70,000 กว่ารายการครับ
8: คือคักทีเดียวนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงแรกเท่านั้นเองนะคะ 60,000 กว่าท่านที่ไปใช้บริการกันละ
9: ครับก็เห็นว่าทางแถวๆที่ทำงานเรานะทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตลาดห้วยขวางก็มีบรรยากาศการใช้ที่คึกคักมากก็สะท้อนถึงการทำโครงการนี้ครับท่านสุดท้ายนี้ครับให้ท่านโฆษกนะครับย้ำเรื่องของการใช้จ่ายผ่านโครงการ 60/40 ครับท่านครับ
12: ครับก็อยากจะเชิญชวนร้านค้านะครับให้เข้าร่วมนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตนะครับก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับก็อย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับ ขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
9: ครับ
8: ค่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคุณวินิจวิเศษสุขสุวรรณภูมิวิเศษสุวรรณภูมินะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังวันนี้ขอบคุณมากๆที่ได้มาพูดคุยกับเราในรายการนะคะ
12: ครับขอบคุณครับคุณนิธาคุณชโลธรครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมวางรากฐานยกระดับทักษะดิจิทัลด้วย AI นกกระซิบติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยฝ่าวิกฤตค่าครองชีพด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมีเป้าประสงค์หลักคือการลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเงินเฟ้อที่สูงขึ้นซึ่งได้เริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้จ่ายแล้ววันนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนอกจากการลดภาระค่าครองชีพแล้วอีกไฮไลท์สำคัญที่ถูกเพิ่มเข้ามาคือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยยกระดับร้านค้าฐานรากให้สามารถบริหารธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าความพิเศษของคำว่า plus ในโครงการนี้คือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยสอนและสร้างความคุ้นเคยในการใช้ระบบดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นโดยสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาอ้างอิงของวัตถุดิบต่างๆเช่นราคาหมูซึ่งเป็นการประสานข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อเป็นช่องทางให้ร้านค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบของสถาบันการเงินได้มากขึ้นโดยจะช่วยลดปัญหาการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ
15: เราจะมีการเอา AI มาช่วยสอนเขาให้เขาเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ดิจิตอลมากขึ้นจะทำให้เขาบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นเขาสามารถเช็คราคาหมูว่าราคาหมูเนี่ยเราไปดึงข้อมูลว่าราคาหมูในตลาดควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็ประสานกับกระทรวงพาณิชย์มาเปรียบเทียบต้นทุนเขาสามารถบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญจะให้เขาเข้าสู่แหล่งสินเชื่อของสถาบันการเงินในระบบมากขึ้นไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
14: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าเทคโนโลยี AI ที่นำมาสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการนี้มีชื่อเรียกว่านกกระซิบเข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือร้านค้าใน3มิติหลักได้แก่การเป็นผู้ช่วยตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการมิติที่2คือการช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปข้อมูลรายวันเพื่อให้ร้านค้าสามารถนำไปวางแผนบริหารจัดการต่างๆได้และมิติสุดท้ายคือการแจ้งราคาวัตถุดิบอ้างอิงแบบรายวันเพื่อให้ร้านค้าทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงในระยะถัดไปนกกระซิบจะสามารถสร้างรายงานสรุปกิจกรรมการซื้อขายที่ผู้ประกอบการสามารถส่งออกเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารของรัฐเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
16: หลังจากที่เริ่มมีข้อมูลในเฟสถัดไปตัวนกกระซิบก็จะสามารถสร้างสเตทเมนต์ให้กับท่านได้ว่ากิจกรรมการซื้อการขายผ่านที่ท่านทำอยู่เนี่ยท่านก็สามารถที่จะนำไปยื่นขอสินเชื่อได้กับแบงก์รัฐก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของมีข้อมูลที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
14: โครงการไทยช่วยไทยพลัสจึงไม่ใช่แค่มาตรการประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นการวางพื้นฐานการยกระดับร้านค้ารายย่อยเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการมีทักษะที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
13: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
17: ผม ดร.นัทดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
13: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
8: รัฐบาลมุ่งยกระดับความโปร่งใสภาครัฐผลักดันระบบราชการดิจิทัลลดการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศภายในปี2570ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
18: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการต่อต้านการทุจริตควบคู่การพัฒนาระบบราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนการติดต่อราชการและสร้างความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA เพื่อผลักดันระบบราชการไทยสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้นายภารดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานปปท.ย้ำว่ารัฐบาลประกาศจุดยืนชัดเจนในการเป็นศัตรูกับการทุจริตคอร์รัปชันเพราะปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อความเชื่อมั่นเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศพร้อมตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศจากปัจจุบันประมาณ33คะแนนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าการแก้ปัญหาทุจริตต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
19: เราตั้งเป้าเดียวกันนะฮะว่าเราจะต้องขยับค่า CPI ของประเทศเนี่ยให้สูงขึ้น KPI ในปี2570นี้ผมตั้งเอาแค่ 40% ให้ได้ถ้าได้นั่นคือความสำเร็จและคือก้าวแรกที่เราจะเดินหน้าร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายใหญ่ก็คือการเป็นสมาชิกภาคีของ OECD
18: ขณะเดียวกันรัฐบาลเตรียมผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชนเข้าสู่ระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์พร้อมจะพัฒนาระบบติดตามสถานะผ่านแดชบอร์ดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เพิ่มความโปร่งใสและช่วยให้การบริการภาครัฐตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะช่วยยกระดับการบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วและโปร่งใสประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผ่านระบบออนไลน์ลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริต
19: สิ่งที่เราพยายามที่จะคิดแล้วก็พยายามที่จะวางพิมพ์เขียวออกมาสำหรับรัฐบาลก็คือว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตเราพยายามที่จะนำหน่วยงานนั้นเนี่ยขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ได้เร็วที่สุดการขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตต่าง
18: ๆทั้งนี้แม้ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานจะอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่สิ่งสำคัญมากกว่าคะแนนคือความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บริการของภาครัฐทุกหน่วยงานจึงต้องร่วมกันยกระดับมาตรฐานการทำงานและลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตวาสนาตระเกตรายงาน

0: วเตรียมเสนอการยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากการตรวจสอบข้อมูลไม่พบว่ามีวุฒิสภาหรือสมาชิกคนใดเสนอแนวคิดหรือนโยบายยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคดังกล่าวเนื่องจากเป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ที่เว็บไซต์ www.senate.go.th หรือโทร02-831-9111เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: มนุษย์เราทุกคนต่างปรารถนาชัยชนะเป็นเป้าหมายของการประกอบกิจการงานตลอดจนการดำเนินชีวิตในทุกขณะต่างพากันแสวงหาวิธีที่จะทำชัยชนะให้เป็นของตนหรือฝ่ายของตนให้จงได้แม้กระทั่งการประทุษร้ายกันด้วยความโกรธเกรี้ยวก็มีให้เห็นอยู่รายวันในสังคมโลกที่กำลังคึกขนองด้วยแรงส่งแห่งกิเลสกำลังเร่งตะบึงไปข้างหน้าด้วยความโลภความโกรธและความหลงย่อมมีหนทางเดียวที่จะเป็นไปคือความเป็นผู้แพ้ของทุกฝ่ายในการเอาชนะฆ่าคานกันพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีโอกาสอันเลิศที่จะเป็นผู้ชนะที่ถาวรไม่ใช่เป็นผู้ชนะชั่วครู่ชั่วคราวหากได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วถึงชัยชนะที่แท้จริงว่าความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตามมากกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้น บุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมถือว่าชนะสงครามอันชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นพระคติธรรมประทานไปอ่านในเทศกาลชาวพุทธมาเลเซียพุทธศักราช2560ถึง2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสเรื่องราวของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครค่ะสถานที่ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายของนักท่องเที่ยวหรือผู้มาสักการะเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจและสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2325ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พระองค์ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่หลังจากย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งพระนครในปัจจุบันในการสร้างบ้านเมืองตามโบราณราชประเพณีนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเสาหลักเมืองซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของเมืองเป็นศูนย์รวมพลังและความเชื่อด้านความมั่นคงความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่21เมษายนพุทธศักราช2325ณใจกลางพระนครใหม่ที่ได้รับพระราชทานนามว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินอโยธยาซึ่งต่อมาเรียกกันว่ากรุงเทพมหานครเสาหลักเมืองต้นแรกนั้นสร้างจากไม้ชัยพฤกษ์ประกบด้วยไม้แก่นจันทร์ยอดเสาเป็นรูปบัวตูมอันมีความหมายถึงความเจริญงอกงามและความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชนเมื่อเวลาผ่านไปเสาหลักเมืองต้นเดิมเริ่มชำรุดตามอายุในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสาหลักเมืองต้นใหม่ขึ้นมาแทนต้นเดิมเสาหลักเมืองต้นใหม่นี้ใช้ไม้สักเป็นแกนภายในและประกบด้วยไม้ชัยพฤกษ์ยอดเป็นทรงมันพร้อมทั้งมีพิธีผูกดวงชะตาพระนครขึ้นใหม่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนค่ะนับจากวันนั้นศาลหลักเมืองจึงกลายเป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปข้าราชการทหารพ่อค้าหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่างนิยมเดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาในปีพุทธศักราช2525เนื่องในวาระสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินมายังศาลหลักเมืองเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีสมโภชตามโบราณราชประเพณีและในโอกาสนั้นได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองครั้งสำคัญเพื่อให้สถานที่แห่งนี้มีความสง่างามสมพระเกียรติและเหมาะสมกับการเป็นที่ประดิษฐานองค์พระหลักเมืองของกรุงเทพมหานครอีกทั้งยังได้อัญเชิญเสาหลักเมืองต้นเดิมมาประดิษฐานไว้คู่กับเสาหลักเมืองต้นปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้เห็นและศึกษาประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยค่ะนอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างศาลเทพารักษ์และหอพระพุทธรูปเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างครบถ้วนตามความเชื่อโบราณในช่วงเวลานั้นคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงศาลหลักเมืองยังได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการดำเนินงานปรับปรุงศาลหลักเมืองอีกด้วยสำหรับการดูแลศาลหลักเมืองในปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกซึ่งรับผิดชอบทั้งด้านการบูรณะดูแลพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะจึงกล่าวได้ว่าศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานสำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนไทยที่อยู่คู่กรุงรัตนโกสินทร์มายาวนานกว่า200ปีแล้วค่ะในสัปดาห์หน้ารายการชื่นชมนิยมไทยจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับขั้นตอนการสักการะรวมถึงศาลเทพารักษ์ทั้ง5องค์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลหลักเมืองแห่งนี้ว่าแต่ละองค์มีความหมายและทำหน้าที่อย่างไรบ้างค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม1ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันหยุดแบบนี้ครับพวกเราก็ยังมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับ
1: ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับถ้าพูดถึงว่าคำว่าคุณธรรม
2: ค
1: ุณณัฐพงศ์ฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นนามธรรมใช่ไหมฮะ
2: ครับก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรายังจับต้องได้ยากอยู่ถ้าสมมติมองในคำว่าเฉพาะคำนะครับมันจะต้องสัมผัสลึกแล้วก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคำว่าคุณธรรมเนี่ยมีความหมายยังไง
1: เออแล้วคุณธรรมเนี่ยสำหรับแต่ละบุคคลแต่ละคนเนี่ยมันก็มีตัวชี้วัดมีเกณฑ์เนี่ยไม่เหมือนกัน
2: ครับ
1: นะคุณธรรมเนี่ยในแต่ละหัวจิตหัวใจแต่ละคนเนี่ยก็มีนิยามไม่เหมือนกันบางคนสูงหน่อยบางคนกลางหรือบางคนก็ลงมาอีกนิดนึง
2: หรือบางคนก็ละเลยก็มี
1: ใช่นะฮะคำว่าคุณธรรมเนี่ยในมุมมองของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเนี่ยมองอย่างไรจะทำคำว่าคุณธรรมที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรนะครับและเร็วๆนี้นะครับจะมีงาน ThailandMoral Award 2025นะครับที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้ก็จะมีการจัดขึ้นนะครับจะมีการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลนะครับอะไรคือตัวชี้วัดหรือเกณฑ์สำคัญในการที่จะเลือกผู้ที่ได้รับตำแหน่งผู้รับรางวัลประเภทคุณธรรมเหล่านี้นะครับมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรางวัล Thailand Moral Award 2025กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับตอนนี้คุณหมออยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณสมพรกวัดสวัสดีคุณณัฐพงษ์และผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับท่านครับรายละเอียดของงาน Thailand Moral Award 2025มีความเป็นมายังไงบ้างครับ
3: หัวใจหลักๆเลยที่เราจัดรางวัลนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะให้คนดีไม่ท้อ
2: ครับ
3: แล้วก็เขามีพลังใจความจริงอย่าว่าแต่คนเลยแม้กระทั่งระดับองค์กรหรือว่าบุคคลที่กำลังทำความดีต่างๆเนี่ยเขาจะได้มีพื้นที่ยืนของเขาได้แล้วก็เป็นการชื่นชมยกย่องจริงๆแล้วเนี่ยจุดตั้งต้นเนี่ยมาตั้งแต่5ปีที่แล้วที่เราทำประเภทรางวัลนี้แล้วก็มีความเข้มข้นและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีหัวใจใหญ่ๆเราเริ่มต้นตอนแรกนะปีแรกเนี่ยเริ่มต้นที่ประเภทของสื่อก่อน
2: ครับ
3: ซึ่งใน5ปีที่แล้วเนี่ยจะมี9ประเภทมีทั้งรายการวิทยุโทรทัศน์ละครภาพยนตร์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อดิจิทัลหนังสั้นโฆษณาประเภทต่างๆเหล่านี้มีทั้งหมด9ประเภทปีนี้เนี่ยมีควบรวมนิดหนึ่งก็คือนับรวมทั้งสื่อแบบคลิปสั้นเหมือน TikTok หรืออะไรทั้งหลายอย่างทำนองนี้นะออกมาให้กลายเป็น8ประเภทก็คือเป็นเรียกก็เป็นสื่อดิจิทัลไปเลยก็เรียกว่ามีความคอนเดนซ์ก็มันจะมี8คณะทำงานที่จะช่วยและแต่ละท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายของเขาอยู่แล้วในระยะเวลาต่อมาในปีถัดมาเราก็พัฒนาขึ้นมามีทั้งประเภทของบุคคลชุมชนและองค์กรเพิ่มขึ้นซึ่งในบุคคลชุมชนองค์กรเนี่ยทุกปีเราก็จะเปิดรับให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าหน่วยงานทั่วประเทศสามารถที่จะส่งเข้ามาได้ก็จะมีกรรมการคัดเลือกต่างๆอย่างเข้มข้นอยู่แล้วแต่ในปีนี้เนี่ยครบรอบ15ปีแล้วของศูนย์คุณธรรมเองแล้วศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยเราทำงานกับภาคีเครือข่ายหลายพันเครือข่ายเนี่ยมาตลอดระยะเวลาปีนี้ก็เลยไม่ได้เปิดรับในลักษณะของบุคคลชุมชนองค์กรนะแต่จะเป็นลักษณะของที่ลงพื้นที่ไปดูเลยฮะเนื่องจากณขณะนี้4,000 5,000 เครือข่ายของเรากระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยไม่ต้องส่งเอกสารเรียกว่าลงพื้นที่ไปดูได้เลยในปีนี้นะฮะเป็นปีพิเศษเพราะว่า15ปีที่เราทำงานมาที่เราสะสมแม้กระทั่งศัพท์วิทยากรเนี่ยก็ป่าก็ไปเกือบหมื่นแล้วนะฮะชีวิตที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศแล้วก็แม้กระทั่งในชุมชนองค์กรเพราะฉะนั้นรางวัลประเภทของบุคคลชุมชนและองค์กรเนี่ยของปีนี้ก็จะมาจากภาคีเครือข่ายที่ลงพื้นที่แล้วเขาก็จะทำดำเนินการตามรูปแบบแต่ประเภทที่เปิดสู่สาธารณะเลยก็คือประเภทของสื่อทั้ง8ประเภทไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละครหรือหนังสั้นหรือจะเป็นสื่อดิจิทัลโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้เนี่ยก็ติดตามได้ครับในขณะเดียวกันเองศูนย์คุณธรรมเราเพิ่มรางวัลอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกรางวัลผู้ปิดทองหลังพระฮะคือไม่ได้เคยประสงค์รับรางวัลไม่ได้ต้องการล่ารางวัลใดๆทั้งสิ้นแต่เราค้นพบและเห็นความดีต่างๆนี้ประเภทพิเศษนี้เนี่ยหมอจะลงพื้นที่ไปมอบให้ด้วยตนเองที่สถานที่ตามวันเวลาที่นัดหมายของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นการอ่านสารยกย่องและมอบโล่ไปด้วยฮะซึ่งตลอดระยะเวลาเราก็ทำเป็น Thailand Moral Award แบบนี้อย่างมีคุณภาพมาตลอดครับ
1: ครับแสดงว่าปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมามีการพัฒนาเรื่อยๆนะฮะรูปแบบของชุมชนองค์กรปีนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีรางวัลปิดทองหลังพระแล้วก็มีรางวัลอื่นนี่คือการพัฒนาแล้วก็ความแตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับคุณหมอครับในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วแบบนี้ฮะคำว่าคุณธรรมในมุมมองของศูนย์คุณธรรมมีการปรับตัวยังไงไหมครับให้ความหมายนี้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ยุคปัจจุบันนี้ฮะ
3: อันนี้ภาคภูมิใจที่จะนำเสนอสู่ผู้ฟังทุกท่านเลยนะผู้ชมผู้ฟังเพราะว่าคุณธรรมณขณะนี้เราแปลความหมายใหม่นะฮะแล้วก็หมอไม่ได้พูดเฉพาะในประเทศแล้วได้รับเชิญเพิ่งล่าสุดเป็นองค์ปาถกให้กับงานประชุมจิตวิทยาระดับโลกแล้วก็ระดับประเทศทั้งที่ประเทศอินเดียทั้งที่ฝรั่งเศสก่อนหน้านี้ก็ที่ดูไบก่อนที่มีสงครามกันนะฮะก็ที่ดูไบแล้วก็อีกไม่นานก็จะไปพูดให้ที่อิตาลีที่โรมซึ่งอันนี้เนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นความน่าสนใจแล้วก็ในเดือนมิถุนาก็จัดประชุมนานาชาติหัวใจของมันก็คือด้วยเรื่องของคุณธรรมทั้งสิ้นคุณธรรมความหมายในสถานะใหม่ตามยุค AI ดิจิทัลเลยเนี่ยคุณธรรมไม่เป็นนามธรรมอีกต่อไป
1: ครับฮะ
3: คุณธรรมเนี่ยขอประกาศกู่กล้องไว้ตรงนี้เลยบรรดาผู้ใหญ่ที่ฟังกันอยู่เนี่ยที่มักจะพูดเลยว่าคุณธรรมเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได
1: ้
3: จริยธรรมเป็นนามเป็นรูปธรรมในนิยามใหม่ของสูตรคุณธรรมคุณธรรมเป็นพฤติกรรมและคุณธรรม touchable คุณธรรมสัมผัสได้จับต้องได้วัดได้เหมือนตัวเลข GDP เลยเหมือนถ้ารัฐบาลเองภาครัฐสนใจจริงๆก็ผ่านคณะมติคณะรัฐมนตรีผ่านกลไกของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติไปแล้วนะฮะที่ว่าเราจะวัดเป็นตัวเลขรายจังหวัดในแผน14ของสภาพัฒน
1: ์
3: วัดเป็นตัวเลขเลยนะว่าคุณธรรมพฤติกรรมคุณธรรมของคนไทย

0: ไม่ต้องกำหนดรัฐธรรมนูญหรือบทบัญญัติหรือพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมดูแอนดอนแต่เขาทำด้วยกิจวัตรประจำวันหัวใจสำคัญแม้เจอสิ่งยั่วยวนแม้เจอปัญหาอุปสรรคและความท้าทายก็ไม่ยอมจำนนยังคงดำรงไว้ซึ่งพฤติกรรมนั้นเราเรียกว่านี้คือพฤติกรรมคุณธรรมครับ
1: ครับไม่ใช่นามธรรมอีกต่อไปนะครับในเรื่องของการคัดเลือกล่ะครับคุณหมอครับในเรื่องของสื่อบุคคลแล้วก็ชุมชนหรือว่าองค์กรเนี่ยตัวชี้วัดหรือว่าเกณฑ์เนี่ยทางศูนย์คุณธรรมเนี่ยใช้เกณฑ์ไหนครับในการวัดผลงานต่างๆครับ
0: สื่อก็จะมีนิยามของสื่อแต่ละประเภทแล้วก็หลักๆเนี่ยก็จะเอาของปีที่แล้วนะฮะคือที่อย่างสื่อที่นำเสนอในปีที่ผ่านมาอันนี้คือปี2026
1: ครับ
0: ก็นับผลทั้งปีไม่ได้ปีงบประมาณนะฮะเอาตั้งแต่1มกราคมไปจนถึง31ธันวาคมของปีพุทธศักราช2568ปีนี้คือ2569ก็เอาผลงานของปีที่แล้วเนี่ยนำเสนอมาส่งได้เลยครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยกรณีของบุคคลชุมชนองค์กรนั้นเนี่ยปีนี้พิเศษเนื่องจากครบรอบ15ปีจริงๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายเราเหนียวแน่นมากการโดลงไปดูพื้นที่ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆนั้นเนี่ยก็จะเกิดจากการภาคีเครือข่ายฮะซึ่งเขาก็จะมีการดูถ้าสำหรับบุคคลเนี่ยไม่ได้จำกัดอายุนะฮะเอาว่าถ้าลุกขึ้นมาทำความดีเกิน5ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ต่อให้เป็นบุคคลต่างประเทศแต่พำนักอยู่ในประเทศไทย
1: ครับ
0: แล้วก็ทำความดีให้บ้านเมืองทำความดีให้สังคมจนเป็นที่ประจักษ์ในมิติพอเพียงวินัยสุจริตจิตาสักกตัญญูหรือคุณธรรมประเภทอื่นๆก็ได้ถ้าทำความดีมาจนเป็นที่ประจักษ์นั้นเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะได้รับรางวัลเช่นเดียวกันชุมชนและองค์กรก็มีทั้งเรื่องของการดูความยั่งยืนไม่ใช่เป็นงานสร้างภาพแน่นอนเพราะฉะนั้นภาคีเครือข่ายลงดูพื้นที่เลยครับ ไม่ใช่เพียงแค่ส่งเอกสารมาฮะเป็นการลงพื้นที่ไปดูเลยฮะว่าสิ่งที่กำลังพูดอยู่เนี่ยของจริงหรือของเก
1: ๊
0: หรือเป็นเพียงแค่ส่งเอกสารหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลชุมชนและองค์กรเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นหนักมากเพราะว่าเรามีภาคีเครือข่ายเกือบหมื่นฮะที่จะลงไปดูพื้นที่กันเลยครับว่าตรงส่วนไหนน่าจะได้รับตลอดระยะเวลาของการเปิดรับสมัคร
2: ครับศูนย์คุณธรรมมีวิธีการประเมินยังไงฮะเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผู้ได้รับรางวัลเนี่ยจะทำความดีต่อไปอย่างยั่งยืนนะฮะไม่ใช่ว่าทำดีเพียงชั่วคราวฮะ
0: ครับประเด็นแรกเลยเนี่ยรางวัลทุกรางวัลของศูนย์คุณธรรมเนี่ยจะไม่ได้ให้ที่ตัวตนบุคคลชุมชนและองค์กร
1: ครับ
0: ฟังแล้วอาจจะงงนะผู้ฟังเองก็อาจจะงงแล้วให้ที่อะไรให้ที่พฤติกรรมครับผมยกตัวอย่างคุณทรงพลนะ
1: ครับ
0: สมมตินะฮะว่าคุณทรงพลมีพฤติกรรมอะไรสักอย่างพฤติกรรมจุดๆเนี่ยนะอะไรสักอย่างพฤติกรรมดีนะฮะที่ประพฤติปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรจนเป็นพฤตินิสัยที่เป็นสังคมแล้วเนี่ยในประกาศนียบัตรในโล่จะเขียนไว้เลยว่าศูนย์คุณธรรมขอประกาศยกย่องชื่นชมพฤติกรรมไม่เริ่มต้นด้วยบุคคลนะจะเขียนไว้ว่ายกย่องพฤติกรรมพฤติกรรมจุดที่ว่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเนี่ยของมันถึงจะมาเป็นเจ้าของฮะของถ้าเป็นชุมชนก็ว่าไปถ้าเป็นองค์กรก็ว่าไปถ้าเป็นของบุคคลก็มีชื่อของบุคคลปรากฏเพราะฉะนั้นศูนย์จึงไม่ได้ยกย่องบุคคลศูนย์จึงไม่ได้ยกย่องชุมชนโดยตรงหรือองค์กรโดยตรงแต่ศูนย์ไปยกย่องพฤติกรรมที่เขาทำจนเป็นที่ประจักษ์เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมอื่นสื่อไปด้วยครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปรับปรุงในเรื่องของการครบรอบ15ปีของทางศูนย์คุณธรรมนะครับในเรื่องของการส่งผลงานของทางบุคคลและก็ชุมชนองค์กรท้ายนี้ครับอยากให้คุณหมอเชิญชวนส่งผลงานในการเข้าร่วมการประกวดขออภัยครับในเรื่องของงาน Thailand Moral Award 2025นี้ครับ
0: ครับทุกรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลของประเภทของสื่อที่กล่าวมาแม้กระทั่งบุคคลชุมชนองค์กรเนี่ยท่านที่สนใจแล้วฟังอยู่เนี่ยท่านไม่ต้องกังวลนะฮะว่าปีนี้ครบรอบ15ปีถ้าอย่างนั้นภาคีเครือข่ายก็ลงไปดูพื้นที่เองถ้าท่านเป็นแมวมองให้กับทางศูนย์คุณธรรมส่งข้อมูลดีๆเข้ามาเนี่ยเราจริงๆเราเองก็ยินดีเปิดรับทั้งหมดนั้นเลยครับ เพราะยังมีรางวัลประเภทของผู้ปิดทองหลังพระ ไม่ได้

0: ประสงค์ที่จะรับรางวัลแต่ทำความดีอย่างต่อเนื่องซึ่งกรณีของประเภทผู้ปิดทองหลังพระนั้นไม่มีอายุจำกัดแล้วก็ไม่มีหมดเขตสามารถส่งได้ตลอดเวลาอยู่แล้วที่สูงคุณธรรมเพราะเรามีหน้าที่ในการชื่นชมยกย่องซึ่งกันและกันแต่ว่าผู้ที่จะส่งนั้นสามารถส่งเข้ามาได้นะฮะมาไปสิ้นสุดที่วันที่12มิถุนายนเวลา16นาฬิกาส่งได้3ช่องทางคือท่านจะส่งด้วยตนเองก็ได้นะที่สูงคุณธรรมซึ่งอยู่ที่ถนนวิภาวดีเรามีพื้นที่อาคารสำนักงานของเราอยู่ในอาคารของวิทยาลัยการจัดการของวิทยาลัยมหิดลเราไม่ได้ขึ้นกับมหิดลนะอย่าเข้าใจผิดนะแต่เราเช่าพื้นที่เขาอยู่นะเพราะสำนักงานอยู่ตรงนั้นหรือท่านจะเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะเว็บไซต์ของ Thailand Moral Award เนี่ยก็สามารถที่จะส่งผ่านเข้าระบบของ Google มันจะมีแพลตฟอร์มให้กรอกข้อมูลใส่ผลงานสามารถทำระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดเลยหรือท่านจะส่งด้วยทางไปรษณีย์โดยยึดตราประทับของไปรษณีย์เนี่ยเป็นวันปกเขตเป็นหลัก
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่เรียกว่าหลายๆคนก็จับตารอนะครับ Thailand Moral Award
2: 2025ครับนะครับของศูนย์คุณธรรมนะครับวันนี้ทางรายการขอบคุณคุณหมอมากครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลกันครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับนี่คืองาน Thailand Moral Award 2025นะครับที่ปีนี้ครบรอบ15ปีศูนย์คุณธรรมนะครับก็จะมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับชุมชนองค์กรเนี่ยทางศูนย์คุณธรรมจะมีภาคีเครือข่ายที่จะลงไปดูนะครับว่าชุมชนองค์กรต่างๆนั้นมีจุดไหนเนี่ยที่ถือว่ามีบุคคลหรือว่ามีองค์กรชุมชนนี่ที่ควรที่จะเชิดชูนะครับก็คือมีพื้นที่ในสังคมเนี่ยให้เขามีกำลังใจในการทำความดีต่อไปรวมถึงผู้ปิดทองหลังพระนะครับเขาก็จะมีการลงไปดูว่าอ้อใครเนี่ยที่ทำความดีแล้วคนมองไม่เห็นปกติปิดทองหลังพระเนี่ยคนประเภทเนี่ยเขาจะไม่ส่งผลงานเข้าประกวดอยู่แล้วนะครับซึ่งศูนย์คุณธรรมก็เล็งเห็นว่าคนเหล่านี้จะต้องเป็นคนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเพื่อเป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างของสังคมอ
1: ัน
2: นี้น่าสนใจเพราะว่าคนที่ปิดทองหลังพระเนี่ยเขาจะไม่แสดงตัวแต่เราพยายามให้เขาออกมาสู่หน้าสื่อเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่ายังมีคนแบบนี้อยู
1: ่
2: แล้วก็มีคนที่ไม่หวังผลในการสร้างภาพไม่หวังผลในทางผลประโยชน์ใดๆจากการทำความดีให้กับสังคมอันนี้น่าสนใจ รางวัลปิดทองหลังพระนะครับเอาละครับมาพูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องของภาคเกษตรไทยนะฮะภาคเกษตรไทยลดก๊าซเรือนกระจกกันนะฮะว่ามีเป้าหมายนะครับจะมุ่งเป้า Net Zero ให้ได้ภายในปี2593นะครับวิธีการจะทำอย่างไรในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตรงนี้นะครับและมีวิธีการอะไรที่เกษตรกรสามารถเริ่มต้นได้เลยในการลดก๊าซเรือนกระจกฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านพีรพันธ์คอทองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านทรงพลและท่านนัทพงศ์ครับ
1: ครับท่านครับภาคการเกษตรไทยลดก๊าซเรือนกระจกได้3,400,000 ตันในปี2566ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จตรงนี้ท่านมองว่าสะท้อนอะไรบ้างครับท่าน
3: ครับก่อนอื่นต้องเรียนว่าในกรอบของอนุสัญญาแห่งสหประชาชาตินะครับหลายๆประเทศเนี่ยที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็มีความตกลงร่วมกันนะครับแล้วก็เห็นตรงกันว่าถ้าโลกของเราเนี่ยปล่อยไปแบบปกติเรื่อยๆเนี่ยพวกเราจะมีต้นทุนชีวิตที่อยู่ยากขึ้นทั้งคนทั้งพืชและก็ทั้งสัตว์ก็จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมทั้งลดผลกระทบจากการที่เรามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินที่จะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในแต่ละประเทศดังนั้นความสำเร็จของประเทศไทยที่เรามีปีฐานคือว่าปีประมาณปี2562เนี่ยประเทศไทยในภาคการเกษตรเองปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยถึง57 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ต่อมาในปี2566เนี่ยเราก็สามารถลดลงจากที่ปีฐานได้ถึง 3.4 ล้านตันซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนถึงเรื่องแรกคือเรื่องของนโยบายที่ทางกระทรวงเกษตรแล้วก็ทางทุกภาคส่วนทางรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องที่สองครับสะท้อนเห็นว่าภาคการเกษตรไทยเนี่ยกำลังค่อยๆปรับตัวนะครับจากการผลิต ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากๆนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นใช้ทรัพยากรคุ้มค่าขึ้นและปล่อยก๊าซน้อยลงครับเช่นในภาคการปลูกข้าวมีการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งในภาคปศุสัตว์จะมีการนำมูลสัตว์ไปทำก๊าซชีวภาพซึ่งก็จะทำให้เรื่องแรกเลยต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรก็จะลดลงนะครับซ
2: ึ่
3: งต่อมาคือว่าเรื่องที่จะสะท้อนเห็นว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เราจะรักษาโลกแต่เป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันด้วยเพราะว่าตลาดโลกเนี่ยให้ความสำคัญมากขึ้นกับสินค้าที่ผลิตได้อย่างยั่งยืนดังนั้นเนี่ยถ้าประเทศไทยเองโดยภาคการเกษตรลดก๊าซเรือนกระจกได้แล้วก็มีข้อมูลยืนยันได้ก็จะช่วยความสร้างความยั่งยืนและความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสไปสู่ตลาดที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้ครับ
2: ครับกระทรวงเกษตรและทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยที่เราบอกว่าเรามีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกนะบอกว่า 4.1 ล้านตันในปี2573และ 7.6 ล้านตันในปี2578เดี๋ยวเรามีแนวทางการขับเคลื่อนยังไงฮะ
3: ในเรื่องนี้นะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับเรามีแผนตั้งแต่ปี66จนถึงปี70ก็มีแผนแล้วก็มีความสำเร็จตามที่ได้กล่าวไปแล้วส่วนในปี2571ต้นเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นแผน5ปีซึ่งในวางแผนระยะต่อไปเนี่ยเราก็มีสิ่งที่จะดำเนินการอยู่5เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือว่าเราต้องออกแบบมาตรการที่ทำได้จริงนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของการขยายผลว่าสิ่งที่ได้พิสูจน์แล้วว่าทำได้ผลเช่นการจัดการน้ำในนาข้าวการใช้ปุ๋ยตามข้าวพิเคราะห์ดินการลดการเผาการเปลี่ยนมูลสัตว์ให้ไปเป็นก๊าซเชื้อมวลซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความสำเร็จจริงครับเราก็จะสะท้อนและขยายแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับทางทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้นเรื่องที่3ครับเราต้องส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตรมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นนโยบายของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับว่าการใช้เทคโนโลยีมาทำการเกษตรมันจะทำให้ช่วยอย่างแรกเนี่ยคือมีการประหยัดต้นทุนเช่นเรื่องของการวิเคราะห์ดินการจัดการน้ำแม่นยำการใช้ระบบดิจิตอลหรือเทคโนโลยีในฟาร์มการเกษตรเพื่อให้แม่นยำขึ้นใช้ทรัพยากรคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องที่4ครับคือการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ้าจะลดก๊าซเนี่ยเราจะสร้างแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนำไปสู่เรื่องของตลาดสินค้าคาร์บอนต่ำหรือสร้างโอกาสในการขายคาร์บอนเครดิตในอนาคตเรื่องที่5ครับคือเรื่องของการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบติดตามดังนั้นถ้าเรามีระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้กับทางทุกแปลงทุกฟาร์มที่ทำการเกษตรแบบคาร์บอนต่ำเนี่ยเราก็จะให้ทางผู้ที่จะซื้อขายก๊าซคาร์บอนเนี่ยมีความมั่นใจว่าเราจะเข้าสู่ระบบการซื้อขายก๊าซคาร์บอนได้จริงหรือว่าเราจะได้การรับรองมาตรฐานโลคาร์บอนซึ่งก็จะเป็นการต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจมูลค่าสูงผู้บริโภคจะที่สนใจสิ่งแวดล้อมจะให้คุณค่าและให้ราคากับสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับ
1: ครับแล้วมีวิธีไหนบ้างครับที่ท่านอยากจะแนะนำท่านทางฝั่งเกษตรกรนะครับที่จะเริ่มได้เลยในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกหรือว่าช่วยลดต้นทุนในการผลิตตรงนี้ครับ
3: ครับในเรื่องแรกครับคือในกลุ่มของพืชนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรสามารถทำได้เบื้องต้นคือว่าการใส่ปุ๋ยให้พอดีตามค่าวิเคราะห์ดินแล้วก็ตามความต้องการของพืชในแต่ละช่วงเวลาซึ่งจะลดการใช้ปุ๋ยเกินจำเป็นลดต้นทุนและก็ลดการปล่อยก๊าซอันที่สองครับการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องของในนาข้าวถ้ามีการจัดการน้ำอย่างเหมาะสมก็จะช่วยลดก๊าซมีเทนลดคาร์บอนไดออกไซด์อันที่สามครับการที่ไม่เผาวัสดุทางการเกษตรแต่เอามาไถกบทำปุ๋ยหมักแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อก็จะช่วยลดก๊าซและช่วยฟื้นดินระยะยาวอีกเรื่องหนึ่งถือว่าเรื่องของการใช้พลังงานและใช้เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิงได้ในกลุ่มของด้านปศุสัตว์ครับถ้ามีการจัดการมูลสัตว์ให้เหมาะสมนำไปใช้ทำก๊าซชีวภาพก็จะช่วยลดก๊าซมีเทนแล้วก็ใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องคือว่าถ้าทางด้านปศุสัตว์คือถ้ามีการดูแลโรงเรือนและสุขภาพสัตว์ให้ดีสัตว์ไม่เครียดกินอาหารได้ดีโตดีจะใช้เวลาเลี้ยงสั้นลงผลก็คือว่ามีต้นทุนดีขึ้นแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรื่องกระจกด้วยนะครับรวมทั้งการให้อาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงไปและความต้องการของสัตว์ก็จะช่วยลดต้นทุนอาหารซึ่งเป็นต้นทุนหลักและลดของเสียได้นะครับแล้วก็ท้ายคือว่าถ้าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอย่างไรก็ตามพี่น้องเกษตรกรจะต้องเริ่มจ ดบันทึกข้อมูลในฟาร์มว่าสิ่งที่ท่านใช้น้อยลงนะครับหรือใช้ทรัพยากรน้อยลงเนี่ยใช้น้อยลงอย่างไรเพื่อเป็นฐานเป็นหลักฐานให้กับทางหน่วยตรวจสอบที่จะมาตรวจสอบและก็ให้การรับรองว่าเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ครับ
2: ครับการจดบันทึกข้อมูลในฟาร์มสำคัญยังไงครับและจะช่วยเปิดโอกาสให้เกษตรกรในอนาคตได้อย่างไรครับท่านครับ
3: ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรสมัยใหม่หรือเรียกว่าเกษตรแม่นยำการใช้ข้อมูลในการที่จะรับรู้ข้อมูลปัจจุบันนะครับเราจะเห็นความเสี่ยงหรือเห็นสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคตเนี่ยก็จะช่วยให้เกษตรกรเห็นต้นทุนจริงของตัวเองรู้ว่าเงินไปตกอยู่ตรงจุดไหนนะครับตรงไหนใช้เงินเยอะตรงไหนใช้เงินน้อยจุดไหนประหยัดได้จุดไหนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพข้อ2ครับทำให้พิสูจน์ได้ว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยสามารถลดได้จริงเพราะว่าถ้าไม่มีข้อมูลเรื่องปุ๋ยที่ใช้น้อยลงเรื่องของน้ำที่ใช้น้อยลงเรื่องของพลังงานใช้น้อยลงหรือวิธีการผลิตที่มีการจัดการทรัพยากรที่สมดุลมากขึ้นก็จะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าเราสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้น้อยลงจริงเช่นทุกอย่างการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ลดลงเนี่ยการเกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์เนี่ยที่จะทำลายชั้นบรรยากาศได้เราก็จะสะท้อนเห็นว่าการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ลดลงเนี่ยตามค่าวิเคราะห์ดินก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้นะครับข้อที่3คือว่าการจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เปิดโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่เช่นตลาดสินค้าเกษตรที่เป็นโลคาร์บอนหรือตลาดพรีเมียมหรือแม้กระทั่งการที่จะนำไปสู่การขายคาร์บอนเครดิตในอนาคตซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องอาศัยข้อมูลที่ตรวจสอบได้ครับข
2: ้
3: อที่4ครับถ้ามีข้อมูลแล้วนะครับจะช่วยให้ถึงเข้าถึงแหล่งทุนหรือมาตรการสนับสนุนได้ง่ายขึ้นเพราะมีข้อมูลไปยืนยันผลการผลิตและความน่าเชื่อถือครับแล้วก็สุดท้ายคือว่าเป็นพื้นฐานของการเกษตรแบบสมัยใหม่หรือการเกษตรแม่นยำหรือเรียกง่ายๆว่าสมาร์ทฟาร์มิงนะครับซึ่งถ้าเรามีข้อมูลสะสมไปหลายๆปีหลายๆเดือนหลายวันเนี่ยก็จะนำไปสู่การวิเคราะห์เรื่องของการใช้ AI มาช่วยตัดสินใจที่ดีๆในอนาคตมากยิ่งขึ้นครับ
2: ครับนี่คือแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกโดยภาคเกษตรกรไทยนะครับนำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับวันนี้ขอบคุณท่านเลขามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับครับท่านพีรพันธ์คอทองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับก็มีการตั้งเป้านะฮะในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้เป็นศูนย์ภายในปี2593ครับ
1: ครับ
2: เอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
4: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องปปช.ผนึกกำลัง9หน่วยงานบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายแก้ปมเสี่ยงทุจริตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านสุชาติกรวยกีตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: ครับท่านครับอยากให้ท่านพูดถึงเหตุปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็งบประมาณภัยพิบัติครับว่าทำไมจึงถูกจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตและต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลายหน่วยงานแล้วก็บริการครั้งนี้เป้าหมายสำคัญของการทำครั้งนี้คืออะไรครับท่าน
5: ครับแน่นอนเลยครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงงบประมาณภัยพิบัติเนี่ยที่ว่าถูกจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตเนื่องจากจริงๆไงถามว่าปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจริงๆมันเป็นปัญหาพื้นฐานที่มันใกล้ตัวเรามากแล้วก็สิ่งที่มันเกิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเกิดมาตั้งหาว่าโดยตลอดทั้งอาจจะเกิดจากความที่เจ้าที่ของรัฐเองเนี่ยในการบังคับไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหรืออาจจะเกิดจากการที่ฝ่ายที่บุกรุกเนี่ยต้องถามว่าอาจจะเป็นฝ่ายทางราชการที่บุกรุกเนี่ยมันเลยเกิดปัญหากระจายขึ้นทั่วประเทศ
1: ครับ
5: แต่ว่าในปัญหาเนี้ยขึ้นถามว่าในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันไปครับ
1: ครับแล้วในส่วนของการทำครั้งนี้การเสี่ยงต่อการทุจริตเนี่ยหน่วยงานอื่นๆมีมาร่วมมือยังไงบ้างครับท่าน
5: คือจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยที่ถามว่าเอาเก้าหน่วยงานมาเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าแล้วส่วนที่ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังเกี่ยวโยงไปถึงหน่วยงานไหนก็คงจะต้องมีการบูรณาการเพิ่มเติมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
2: ครับการบูรณาการในครั้งนี้จะช่วยปิดช่องว่างความเสี่ยงต่อการทุจริตได้อย่างไรครับท่านครับ
5: ค ครับเนื่องจากว่าจริงๆปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ะคือในแต่ละเรื่องเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดียว
2: คร
5: ับ แต่ในเรื่องมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานที่จำเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมมือกันในการที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาครับ
2: ครับครับแนวทางในการผลักดันกฎหมายสำคัญให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่มีรายละเอียดยังไงครับท่านครับ
5: คือณขณะนี้ที่ทางในส่วนสำนักงานปปช.เองเนี่ยที่ได้ดำเนินการมาเนี่ยก็คือในส่วนแรกก่อนก็คือในแต่ละพื้นที่เนื่องจากมีปัญหาที่แตกต่างกันเนี่ยเราก็ให้ในส่วนพื้นที่เราเห็นเช่นสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเนี่ยมีการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่าที่เกี่ยวข้องกับกรณีทรัพยากรธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีเรื่องใดบ้างโดยทั้งนี้อย่างผมยกตัวอย่างเช่นกรณีอย่างพื้นที่ที่ทางต้องบอกว่าหลายจังหวัดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องการลักลอบดูดทรายในลำน้ำ
2: ครับ
5: ครับแล้วก็ซึ่งปัญหาการลักลอบดูดทรายในลำน้ำเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะหน่วยงานเดียวคือถามว่ามันตั้งแต่ตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที
2: ่ครับ
5: ทั้งในส่วนบางส่วนกรณีที่เป็นค่าเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ตามพรบป่าไม้ปี84
2: ครับ
5: แล้วก็รวมถึงการที่แต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุมัติอนุญาตเกี่ยวกับการให้ดูดทรายในลำน้ำอ่ะครับ
1: ครับแล้วการบูรณาการความร่วมมือของ9หน่วยงานนี้ครับจะปิดช่องว่างหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพยังไงบ้างครับประชาชนจะได้รับในเรื่องของการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างครับ
5: คือถามว่าปิดช่องว่างยังไงเนี่ยต้องถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นลักษณะที่พอเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเนี่ยมันจริงแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจำเป็นต้องเหมือนคอยเฝ้าระวังไม่ให้เหตุทางนี้เกิดขึ้นแล้วก็ถามว่าประชาชนจะได้รับอย่างไรเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือถ้าเกิดว่าหลายเรื่องพอมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้กระทบเฉพาะตัวพื้นที่แต่มันกระทบสิ่งแวดล้อมที่มันมีผลข้างเคียงไปโดยตลอดลำน้ำนะครับอย่างตัวอย่างที่ว่าปัญหาเรื่องการดูดทรายนะครับ
1: ครับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ท่านมองไปตรงไหนบ้างครับ
5: คือเอาในเบื้องต้นก่อนในพื้นที่เรื่องการดูดทรายเนี่ยจริงๆมันจะมีปัญหาในหลายๆจังหวัดอย่างเช่นทางใต้อย่างเช่นทางจังหวัดตรังเองเนี่ยที่ผมเคยลงพื้นที่เนี่ยแล้วก็ทางอย่างเช่นทางสงขลาก็มี
2: แ
5: ล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่เหมือนพอการอนุญาตให้ดูดทรายเนี่ยปรากฏว่าหนึ่งมีการดูดทรายเกินกว่าที่รับอนุญาต
2: คร
5: ับ แล้วพอเกินอนุญาตเนี่ยมันมีผลกระทบทำให้พอลำน้ำเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงและเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
2: ครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่หลังจากที่ท่านได้ลงพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับจังหวัดตรังและสงขลาเป็นยังไงบ้างครับในการลงพื้นที่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
5: คือถามว่าในลงพื้นที่อะไรนะที่เนี่ยจริงๆเราพบเห็นว่ามันมีการทำความผิดเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าในลักษณะที่เราลงพื้นที่เนี่ยคือสภาพความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าณขณะที่ลงบางทีเราไม่พบตัวผู้กระทำความผิดหรือบางทีอาจจะพบหลายที่เราพบมีสภาพเครื่องจักรที่เขาใช้ทำงานอยู่แต่ว่าเหมือนกับเขาทิ้งเครื่องจักรไว้แต่ว่าไม่ได้มีผู้กระทำคนที่กระทำความผิดเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ออกจากพื้นที่ไปแล้วหร
2: ือ
5: ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในขณะที่เราลงพื้นที่แต่ว่าในสิ่งเหล่านี้เองแล้วก็ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มีการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจตราตลอดเส้นลำน้ำนะครับ
2: ครับการลงพื้นที่ในครั้งนั้นเนี่ยคือมีคนแจ้งมาแล้วเราลงหรือว่าเราลงเพราะเหตุใดครับ
5: ส่วนหนึ่งที่คำว่าแจ้งมาก็คือเหมือนประชาชนให้แจ้งเบาะแสมาว่าในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการลักลอบดูดทรายอยู่และทางแจ้งมาทางจังหวัดทางปปช.จังหวัดแล้วก็มีการลงพื้นที่โดยทางปปช.จังหวัดเองก็ได้คือประสานงานกับเจ้าของพื้นที่แล้วก็หน่วยงานราชการในพื้นที่ในการลงตรวจ
2: ครับ
5: พื้นที่ครับ
1: ครับแล้วหลังจากการร่วมมือของแต่ละพื้นที่แต่ละหน่วยงานร่วมมือกันนะครับมีการบังคับใช้กฎหมายเช่นในเรื่องของกฎหมายป่าไม้กฎหมายโรงงานกฎหมายในเรื่องของอุทยานแห่งชาติเนี่ยตรงนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นยังไงบ้างครับท่าน
5: คือพอเราลงในสถานที่หลายหน่วยงานเนี่ยคือส่วนหนึ่งด้วยมันจะมีในส่วนของพื้นที่เองเนี่ยก็คือตัวจังหวัดเองเจ้าของพื้นที่เนี่ยจริงๆเรามีคณะกรรมการผลักดันที่ในแต่ละจังหวัดที่เราตั้งขึ้นที่ร่วมกับหน่วยงานมันพื้นที่ทั้งปปช.ทั้งในส่วนของสำนักงานจังหวัดเองเนี่ยซึ่งทางผู้ว่าพอรับทราบข้อมูลเนี่ยก็มีการในฐานะที่เหมือนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นผู้บัญชาการในพื้นที่เนี่ยท่านก็ได้มีการกำชับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย เรื่องลงเรื่องตรวจสอบร่วมกับปปช.แล้วก็เน้นว่าให้หาตัวผู้ทำความผิดเพื่อที่จะได้มีการดำเนินการตามกฎหมาย
2: ครับ
5: รวมถึงว่าในการตรวจตาหรือในการอนุญาตเนี่ยให้จริงจังในว่าสิ่งที่เขาได้รับอนุญาตเนี่ยเขาทำเฉพาะภายในกรอบที่เขาได้รับอนุญาตไม่ได้ทำเกินจากกรอบที่เขาได้รับอนุญาตนะครับ
2: ครับการทำงานตรงนี้ต้องไปต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือผู้มีอิทธิพลต่างๆนี่เป็นยังไงบ้างฮะหนักใจไหมครับ
5: คือถามว่าในส่วนผู้มีอิทธิพลเนี่ยพอเราลงลักษณะที่ในการบูรณาการทั้งหมดเนี่ยคือนอกจากที่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยจริงๆมันยังมีภาคฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายทางเหมือนกับทางตำรวจทหารในพื้นที่เองเนี่ยได้มีการร่วมพอร่วมมือกันเนี่ยถามว่าในส่วนของผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็ค่อนข้างจะเบาใจได้ก็คือเหมือนเรามีหน่วยงานทางด้านมันกระบวนการยุติธรรมเนี่ยร่วมลงพื้นที่ด้วยนะครับ
1: ครับแล้วในเรื่องของการลดปัญหาการทุจริตล่ะครับพอมีการลงพื้นที่เสร็จมีการที่หน่วยงานต่างๆมาร่วมมือกันปัญหามีลดน้อยลงไหมครับการแจ้งเบาะแสของประชาชนมีจำนวนเป็นยังไงบ้างครับ
5: คือถามว่าตัวนี้มันเป็นตัวหนึ่งเวลาที่เราลงพื้นที่เท่าไหร่นะครับมันเป็นการกระตุ้นให้ภาคประชาชนมีความมั่นใจที่ว่าจะแจ้งเบาะแสเพื่อในการแก้ไขปัญหา
2: ครับ
5: เพราะมันจะมีถามว่ามีการแจ้งเบาะแสมากขึ้นเพราะถามว่าในหลายๆจุดที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นจุดที่เป็นชุมชนก็ถามว่ามันก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนได้มากขึ้นนะครับ
2: ครับครับการทำงานประสานงานกับหลายหน่วยงานมีปัญหาและอุปสรรคยังไงบ้างไหมฮะ
5: คือต้องถามว่าแรกๆก็ค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากพอแต่ละจุดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายพื้นที่เนี่ยเพราะบางพื้นที่อ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าแค่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่ภายใต้กฎหมายของเขาเกี่ยวข้องเขาเขาก็เพียงแค่ดูแลว่าได้ขออนุญาตใช้ถูกต้องหรือไม่ยังไงแต่ว่าหลังจากที่พอมีการบูรณาการเนี่ยมันก็เริ่มที่ว่าคุณคงไม่ได้จบแค่กรอบทางกฎหมายแต่ว่าเพียงแต่ว่าให้จบทั้งภารกิจเลยกรณีการถ้ามีการบุกรุกหรือถ้ามีการที่กระทำความผิดเนี่ยมันจะเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้องที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเหมือนระดมสรรพกำลังในการที่จะที่ควบคุมหรือระงับยับยั้งไม่ให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นรวมถึงถ้าเกิดมีผู้กระทำความผิดเกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการอย่างจริงจังขึ้นนะครับ
1: ครับในเรื่องของความยั่งยืนล่ะครับท่านถ้าทุกภาคส่วนมีบทบาทแบบนี้แล้วในเรื่องของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็งบประมาณของประเทศให้ปลอดจากการทุจริตเนี่ยในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนท่านมองแบบไหนบ้างครับ
5: คือถามว่าณจุดนี้จุดเริ่มต้นที่เราพอร่วมผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันทำให้การขับเคลื่อนเรื่องนี้มันถามว่ามีความมั่นคงยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อแต่ละหน่วยงานเนี่ยได้คือต้องบอกว่าบังคับใช้กฎหมายของตนเองโดยเคร่งครัดเนี่ยมันจะมีผลให้เพราะว่าถามว่าฐานอย่างหนึ่งในการที่เราลงเฝ้าระวังอ่ะก็นอกจากฐานที่การแจ้งเบาะแสในพื้นที่แล้วเรายังเอาสถิติในเรื่องของคดีที่มีการร้องเรียนมาที่สำนักงานปปช.เนี่ยมาเป็นฐานด้วยว่ามันเป็นทำแผนที่ว่าจุดเสี่ยงที่ในการเกิดเหตุกรณีที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันมีจุดไหนบ้าง
2: คร
5: ับถ้าต่อไปก็คงถึงขั้นในการยกระดับที่เราจะทำลักษณะของแผนที่ที่ขนาดว่าจุดที่มันเสี่ยงภัยที่เราจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับ
2: ครับเรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนแล้วครับในการแจ้งเบาะแสเนี่ยรับรองความปลอดภัยกันได้ยังไงครับเพราะว่ามันต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลการร้องเรียนของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะเรื่องของการรับรองความปลอดภัยฮะ
5: แน่นอนนะครับเพราะว่าผู้ที่แจ้งเบาะแสนั้นเราก็มีความเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่เขาอาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าโดยต้องถามว่าโดยตัวกฎหมายของเราเองเนี่ยเราก็มีการให้ความคุ้มครองไม่ว่ารักษาการคุ้มครองพยานตามกฎหมายเราถ้าเกิดว่ากรณีเราไม่สามารถคุ้มครองตามระเบียบกฎหมายของปปช.ได้เราก็ยังมีประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่ให้เขาเนี่ยให้ความคุ้มครองดูแลกับผู้ที่แจ้งเบาะแสให้กับเราด้วยครับ
2: ครับมีการคุ้มครองพยานเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับ
5: ด้วยครับด้วยครับเพราะว่ามีความจำเป็นมากแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าคือเมื่อประชาชนเนี่ยเขาให้ข้อมูลกับเราในการที่จะดำเนินการหรือบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดเนี่ยหากเขาได้รับผลกระทบเนี่ยก็เป็นที่ห่วงใยของทางปปช.อยู่ว่าเราก็ต้องคุ้มครองดูแลเขาให้เต็มที่ครับ
1: ครับแล้วช่องทางล่ะครับท่านถ้าประชาชนอยากจะมีส่วนร่วมหรือว่าอยากจะแจ้งเบาะแสต่างๆท่านแนะนำช่องทางในการแจ้งเบาะแสนะครับ
5: คือจริงๆช่องทางในการแจ้งเบาะแสคือถามว่าทุกวันนี้เรามีสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2: ครับ
5: เราแจ้งได้ที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดได้เลยครับแล้วก็ถามว่าในทางโทรศัพท์เนี่ยก็ ไปยังตามสำนักงานปชแต่ในพื้นที่แต่ว่าถามว่าถ้าตัวเรานอกจากนี้เรายังมีช่องทางแจ้งผ่านทางเว็บไซต์
6: ครับ
5: แล้วก็ช่องทางทางศูนย์ CDC คือศูนย์ป้องปรามการทุจริตเนี่ยซึ่งในตัวนี้เองนะถามว่าตัวนี้เองก็เป็นฐานในการที่เราดำเนินการนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีตั้งถามว่าในส่วนของปปชเองก็ยังมีนักสืบสวนคดีทุจริตที่จะลงไปร่วมกับผู้ที่แจ้งเบาะแสในการรวบรวมข้อมูลในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายด้วยครับ
6: ครับชื่อสกุลผู้ร้องเรียนเนี่ยจำเป็นไหมฮะต้องระบุฮะ
5: ถามว่าไม่จำเป็นนะครับเพียงแต่ว่าถึงแม้ว่าจะระบุเข้ามาเนี่ยเราเองเราก็จะปกปิดชื่อให้กับท่านเหล่านั้นอยู่แล้วครับ
6: ครับเรื่องความคืบหน้าหากร้องเรียนไปแล้วนี่จะสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างไรครับ
5: ได้ครับถ้าเกิดกรณีร้องเรียนผ่านระบบเนี่ยเราก็จะมีการออกว่าเลขที่ท่านแจ้งเบาะแสหรือเลขที่ส่งเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยท่านสามารถติดตามจากระบบนี้ได้เลยครับเรามีระบบในการที่ติดตามในจากทางระบบของ IT ของทางสำนักงานหรือไม่ก็ติดตามจากทางสำนักงานปปชจังหวัดได้เลยครับ
6: ครับครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับ
5: คือจริงๆต้องถามว่าในปัญหาอย่างที่บอกว่าปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยคือที่ยกตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างเบื้องขั้นต้นนะครับแต่ว่าสถานียังมีอีกหลายเรื่องที่เราอยากจะให้ทางเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยให้ความสนใจในการที่จะแจ้งเบาะแสแล้วก็ถามว่าสิ่งเหล่านี้เองถามว่าเป็นพื้นฐานในต้องบอกว่ามันเป็นครอบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้วครับ
6: คร
5: ับ อย่างที่บอกว่าปัญหาในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็แตกต่างกันไปอย่างเช่นกรณีตอนเนี้ยก็นอกเหนือจากที่บอกปัญหาที่เรื่องดูดทรายอย่างเช่นปัญหาเรื่องการเกิดไฟป่าที่ว่าค่าสูง PM2.5 เนี่ยที่ทางภาคเหนือที่กำลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวนี้เราก็ไม่ได้ดิ้นนอนใจก็มีการดำเนินการไปควบคู่ไปด้วยในแต่ละพื้นที่ครับ
6: ครับนี่คือเรื่องของปปช.ผนึกกำลัง9หน่วยงานบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายแก้ปมเสี่ยงทุจริตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
7: ขอบคุณครับ
5: ครับขอบคุณมากคร
6: ับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: ครับ
6: เอาละครับช่วงนี้พูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องสถานการณ์พิษสุนัขบ้าครับเจาะลึกกันครับว่าทำไมโรคนี้ยังทำให้คนไทยเสียชีวิตอยู่นะครับเรารณรงค์เราพูดกันมาเยอะแต่ก็ยังมีคนที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็วิธีการเนี่ยในการที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหากถูกสุนัขหรือแมวกัดแล้วเนี่ยต้องประพฤติตัวประพฤติตนอย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายสัตวแพทย์ชิติหุ่นอุดกฤษนะฮะจากกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
7: สวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
7: ครับคุณหมอครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ
8: ครับก็ก่อนอื่นเลยครับผมต้องให้เขาเรียกว่าข้อสังเกตเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้านนิดนึงนะครับก็คือตัวโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นโรคระหว่างสัตว์สู่คนที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุขนะครับเพราะว่าเนื่องจากโรคเนี่ยมีความรุนแรงมากๆถ้าใครก็ตามนะครับที่โดนสัตว์ที่ติดเชื้อกัดข่วนหรือว่าเลียครับที่แผลแม้เพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็สัตว์ตัวนั้นนะครับมีเชื้อแต่ว่าไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับถ้าแสดงอาการก็จะต้องเสียชีวิตทุกรายนะครับก่อนหน้านี้ครับเมื่อสักประมาณในอดีตนะครับโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าทางกรมควบคุมโรคนะครับร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายครับก็มีโครงการต่างๆมากมายนะครับทำให้ผู้เสียชีวิตลดลงนะครับอย่างในปี2568ที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิต7รายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีตัวโดยเฉพาะยิ่งในสัตว์นะครับก็ยังมีพบสัตว์ติดเชื้ออยู่ต่อเนื่องนะครับในทุกภาคของประเทศไทยครับโดยเฉพาะยิ่งในแถบจังหวัดทางภาคตะวันออกทางภาคอีสานและทางภาคใต้นะครับแล้วก็ในของปีนี้นะครับก็จะมีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะครับเป็นที่จังหวัดระยอง1รายนะครับแล้วก็ที่จังหวัดนครราชสีมาอีก1รายครับโดยที่ทั้ง2รายเนี่ยไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับหลังจากที่โดนสุนัขกัดนะครับซึ่งก็เขาเรียกว่าเป็นที่น่าเป็นห่วงมากๆนะครับสำหรับตัวสถานการณ์แล้วก็การรับรู้ของประชาชนนะครับในปัจจุบันนะครับ
7: ครับครับแล้วคุณหมออยากฝากอะไรถึงประชาชนในช่วงนี้ไหมครับหลังจากจะที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจะได้ป้องกันในเรื่องหมาแมวกัดยังไงบ้างครับ
8: ครับก็หลักๆเลยนะครับก็จริงๆแล้วจะมีคาถาที่เราเขาเรียกว่า ท่องจำไว้นะครับ ง่ายๆก็คือ5ยอนะครับหนึ่งก็คืออย่าเหยียบนะครับก็คือถ้าเราเจอน้องหมาน้องแมวที่เราอาจจะไม่รู้จักนะครับให้อย่าเขาเรียกว่าอย่าไปเล่นกับเขาอย่าเข้าใกล้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะไปโดนตัวเขาไปเหยียบโดนหางเขาโดนตัวเขาครับแล้วทำให้เขากัดได้ครับสองก็คืออย่าแย่นะครับอย่าทำให้น้องหมาน้องแมวตกใจครับสามก็คืออย่าหยิบอย่าหยิบในที่นี้หมายถึงว่าถ้าน้องเขากำลังทานข้าวอยู่ครับเราก็อย่าไปหยิบจานข้าวเขาหรือว่าอย่าไปแย่งสิ่งที่น้องเขาห่วงอยู่นะครับสี่ก็คืออย่าแย่นะครับถ้าน้องเขากำลังกัดกันกำลังทะเลาะกันอยู่ครับเราก็อย่าเรียกว่าอย่าเข้าไปแย่อย่าใช้มือเรามือเปล่าเราเนี่ยครับอย่าไปแย่เขานะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คืออย่ายุ่งครับอย่ายุ่งในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าเราไม่ทราบสินะว่าน้องเขามีประวัติยังไงเป็นน้องหมาน้องแมวจรเนี่ยครับเราก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาครับเพราะว่าเรายังไม่ทราบประวัติวัคซีนของเขาก็อาจจะต้องระวังให้ดีๆครับ
7: ครับ
6: แล้วถ้าเกิดถูกน้องหมาน้องแมวกัดข่วนนี่ต้องทำยังไงบ้างครับ
8: ครับอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นประโยคที่ให้ท่องจำง่ายนะครับก็คือหนึ่งก็คือล้างแผลใส่ยากัดหมาหาหมอแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครบชุดนะครับ หนึ่งเลยคือเมื่อเราโดนน้องหมาน้องแมวกัดข่วนหรือว่าเลียที่ตำแหน่งที่เรามีบาดแผลครับเบื้องต้นเลยก็คือต้องปฐมพยาบาลนะครับโดยการล้างแผลแล้วก็ล้างน้ำสบู่ประมาณสัก10-15นาทีนะครับใส่ยาฆ่าเชื้อนะครับอาจจะเป็นเบตาดีนก็ได้นะครับแล้วก
7: ็
8: รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยว่าแผลประมาณนี้เราโดนประมาณนี้เราจำเป็นต้องได้วัคซีนหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าให้เรากักสุนัขด้วยถ้าทำได้นะครับก็คือกักดูอาการ10วันนะครับว่าดูว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่า
7: ครับ
8: ข้อสำคัญอีกอย่างนึงก็คือถ้าน้องเขาเสียชีวิตเนี่ยเราต้องแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านปศุสัตว์หน่วยงานท้องถิ่นนะครับหรือทางกรมควบคุมโรคก็ได้นะครับ
7: คร
8: ับแล้วเมื่อเราไปหาหมอปุ๊บเราก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบตามที่แพทย์นัดนะครับเพราะว่าแต่หลายท่านนะครับฉีดเข็มแรกแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปตามนัดที่เข็มต่อไปครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงได้เหมือนกันครับ
7: ครับน้องหมาน้องแมวเนี่ยถ้าเราจะสังเกตว่าเขาเนี่ยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่ามีเชื้อหรือเปล่าเนี่ยเราจะดูยังไงครับคุณหม
8: อครับหลักๆเลยครับในโรคพิษสุนัขบ้าในน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาจะมี3ระยะด้วยกันนะครับตัวระยะแรกเนี่ยจะเป็นระยะที่เขาอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเริ่มซึมนะครับเริ่มแตกไปจากเดิมระยะที่2เนี่ยจะเป็นระยะที่น้องเขาก้าวร้าวนะครับดุร้ายครับกัดสิ่งของไม่เลือกนะครับซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราครับจะสังเกตได้นะครับช่วงที่3เนี่ยจะเป็นช่วงที่เป็นอัมพาตอาจจะเดินไม่มีแรงนอนนิ่งๆนะครับซึ่งระยะนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับอย่างของบ้านเราเนี่ยก็จะมีคนรักน้องหมาน้องแมวมากเราก็จะเข้าไปช่วยน้องเขาเนี่ยครับก็อาจจะโดนกัดในระยะนี้ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับถ้าน้องเขาเป็นน้องหมาน้องแมวจรเนี่ยบางทีการสังเกตระยะต่างๆเนี่ยครับก็อาจจะยากมากๆเหมือนกันเนาะว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าหรือว่าก่อนหน้านี้เขาพฤติกรรมเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะกลับไปที่ตัวคาถา5ยอเนี่ยก็คือในเบื้องต้นนะครับถ้าเราไม่ทราบประวัติน้องเขาก็อาจจะแบบระวังนิดนึงในการที่จะเข้าไปอย่าเข้าไปยุ่งกับน้องๆเขาครับประมาณนั้นนะครับ
6: ครับครับถ้าพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำนะครับในเรื่องพิษสุนัขบ้าต้องติดต่อกับหน่วยงานไหนครับ
8: ครับก็หลักๆเลยครับจะมีอยู่สองหน่วยงานนะคร
6: ับ
8: ก็สามารถโทรมาได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคก็ได้ครับเบอร์1422นะครับหรือว่าถ้าพบสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่นะครับก็ให้ติดต่อที่ท้องถิ่นนะครับหน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ถ้าน้องเขาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเองเป็นน้องหมาน้องแมวของเราเองครับก็ติดต่อสัตวแพทย์ที่อยู่บริเวณในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นคลินิกก็ได้นะครับเพื่อสอบถามโปรแกรมตัววัคซีนพิษสุนัขบ้าว่าเราควรป้องกันยังไงนะครับเพื่อป้องกันน้องเขาเองด้วยแล้วก็ป้องกันตัวเราเองด้วยครับ
7: ครับแล้วจากบทเรียนที่ผ่านมาหลายกรณีครับที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าคุณหมออยากจะฝากอะไรหรือว่าอยากจะย้ำเตือนประชาชนเรื่องไหนอีกครั้งไหมครับ
8: ครับก็จริงๆผมอยากจะย้ำกลับไปที่เหมือนเดิมนะว่าโรคนี้มีความรุนแรงมากๆนะครับอยากให้ประชาชนตระหนักนะครับแล้วก็เมื่อเป็นแล้วแสดงอาการแล้วเนี่ยจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับจะต้องเสียชีวิตทุกรายดังนั้นเราจะต้องดูแลสุขภาพของตนเองแล้วก็คนรอบข้างเป็นสำคัญนะครับหลายครั้งนะครับที่ลงไปสอบสวนโรคเนี่ยครับผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยคนรอบข้างครับมันจะพูดว่ารู้อย่างเงี้ยให้ไปฉีดวัคซีนดีกว่าครับซึ่งคำนี้มันสามารถป้องกันได้นะครับ ดังนั้นนะครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยก็คือหากไม่มั่นใจจริงครับก็อย่างน้อยครับก็ล้างแผลที่ผมว่าเนาะแล้วก็ไปโรงพยาบาลศูนย์สาธารณสุขครับเพื่อให้คุณหมอครับคัดกรองว่าเราเสี่ยงขนาดไหนจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันหรือเปล่าครับประมาณนั้นครับ
6: ครับจากสถิติก็พบว่ามีหลายรายนะครับที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยครับว่ากรณีเหล่านี้มันเกิดยังไงแล้วก็จะเลี้ยงสัตว์ให้ถูกต้องปลอดจากพิษสุนัขบ้าได้ยังไงฮะ
8: ครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับบ้านที่มีน้องหมาน้องแมวนะครับหนึ่งเลยถือว่าจะต้องพาน้องๆเขาไปฉีดวัคซีนนะครับตามโปรแกรมนะครับแล้วก็อันนี้คืออันที่หนึ่งเนาะตามโปรแกรมในที่นี้มันไม่ใช่เฉพาะโรคพิษสุนัขบ้านะครับอย่างโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยโอเคเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนาะก็สามารถติดต่อสู่คนได้แต่ว่าถ้าเราครับพาไปฉีดวัคซีนตามโปรแกรมก็จะมีโรคอื่นๆด้วยครับเช่นโรคไข้หัดเนาะโร
6: ค
8: ตัวหวัดต่างๆครับก็นอกจากจะป้องกันโรคสัตว์สู่คนแล้วป้องกันสุขภาพของน้องๆของเราเองด้วยนะครับ อันนี้คืออันที่หนึ่งครับสองก็คือเราควรจะเลี้ยงแบบสัตว์ในรั้วรอบขอบชิดนะครับไม่ปล่อยให้น้องไปเดินในที่สาธารณะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันอยู่เนาะว่าโรคพิษสุนัขบ้าครับก็สามารถติดต่อระหว่างสัตว์และสัตว์ได้ด้วยกันเนาะก็อาจจะติดต่อมาทางผ่านทางน้องสุนัขจรนะครับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ก็ให้ระวังไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามก็คือถ้าเราไม่ได้ต้องการให้น้องเขามีลูกอยู่แล้วครับก็อาจจะพาน้องเขาไปทำหมันเนาะจะได้ซึ่งก็จะมีความยั่งยืนนะครับเพราะว่าเราก็จะเรียกว่าไม่พบเห็นอย่างบางบ้านนะครับก็คือไม่ได้ทำหมันน้องหมาน้องแมวแล้วพอลูกออกมาเป็นจำนวนมากครับก็อาจจะไปให้คนอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่เรียกว่ามีจำนวนประชากรน้องหมาน้องแมวเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนที่รับไปครับก็อาจจะไม่ได้พาน้องไปทำวัคซีนหรือว่าอาจจะเลี้ยงน้องแบบต่อยเนี่ยครับมันก็จะมีความเสี่ยงมากๆครับอันนี้ก็คือจะเป็นการป้องกันที่ถาวรเหมือนกันนะครับ
6: ครับครับนี่คือสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็แนวทางการป้องกันนะครับวันนี้ขอบคุณนายสัตวแพทย์ชิติหุ่นอุดกฤษจากกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
7: ขอบคุณครับ
8: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
6: ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศครับ
7: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
9: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสครึ่งชั่วโมงแรกสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสครึ่งชั่วโมงแรกยอดใช้จ่ายสูงกว่า11ล้านบาท
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาว่าหลังเปิดระบบครึ่งชั่วโมงแรกเมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมามีประชาชนเข้าใช้สิทธิ์แล้วกว่า 62,000 รายจากยอดผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วประมาณ26ล้านคนเกิดยอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 11,120,000 บาทผ่านการใช้จ่ายกว่า 70,000 รายการซึ่งสะท้อนถึงความคึกคักอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างหนาตาตั้งแต่ช่วงเช้าจึงไม่มีความกังวลต่อการใช้งานระบบเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับระบบเป๋าตังอยู่แล้วสำหรับสินค้าและบริการที่ร่วมรายการในโครงการนี้ครอบคลุมทั้งการซื้อสินค้าและรูปแบบการบริการปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,500,000 แห่งซึ่งร้อยละ60เป็นร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มส่วนที่เหลือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปรวมถึงภาคบริการเช่นรถแท็กซี่และรถโดยสารประจำทางของขสมก.ที่ประชาชนสามารถสแกนแอปพลิเคชันเพื่อใช้จ่ายได้แล้วเช่นกันแต่ในรอบนี้ร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและร้านนวดสปาจะไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้มุ่งช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันแพงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทยอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักพร้อมขอบคุณรัฐบาลช่วยเพิ่มการร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60ลดภาระค่าครองชีพได้มากขึ้น
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนจำนวนมากพากันออกมาสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อผักสดผลไม้เนื้อสัตว์รวมถึงอาหารต่างๆซึ่งระบบการใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ขณะที่ประชาชนต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้ออกมาในช่วงเวลานี้เพราะเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและการเพิ่มในส่วนของรัฐร่วมจ่ายเป็น160สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับสิทธิ์หลายคนทั้งนี้บรรดาร้านค้าต่างๆได้มีการติดป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ลูกค้าเห็นชัดเจนว่าสามารถใช้สิทธิ์กับร้านของตนเองได้และต่างบอกว่าได้เตรียมสินค้ามาขายในวันนี้มากกว่าปกติเพราะคาดการว่าจะมีลูกค้ามาซื้อของเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บหนึ่งนายขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เชื่อมโยงคดีลักลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะอยู่ระหว่างเร่งเจรจาเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัว
10: พันเอกเอกวริศครอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายหลังสืบทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านสุขแคอำเภอจะแนะระหว่างเข้าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นายเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องยิงตอบโต้ตามสถานการณ์และหลักยุทธวิธีเพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีและจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติรวมถึงเร่งติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: วิทยุอะไรล่ะ
12: Everyday English
13: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

0: วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ Everyday English วันนี้ดิฉันก็มีแขกรับเชิญของเรานะคะอาจารย์ราฟาล Hello there
1: Hello
0: เราจะมานำบทสนทนาง่ายๆนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเราเริ่มจากคำถามง่ายๆนะคะ I'm going to start with a question today เริ่มจากคำถามนะคะง่ายๆเลยอาจารย์ราฟาล Are you an American
1: Yes I am
0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคำถามแรก Are you an American เราถามคำถามนี้เพื่อจะถามว่าเป็นชาวอะไรนะคะถามว่าคุณเป็นคนอเมริกันหรือเปล่าคะคนตอบก็ตอบว่าใช่ครับนะคะ Are you an American
1: Yes I am
0: ชัดเจนนะคะเราก็สามารถบอกได้เลย Are you Thai
1: Yes I amOr no, I'm not.
0: ค่ะอาจารย์อธิบายแล้วนะคะถ้ามีใครถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าถ้าใช่ก็ตอบว่า Yes, I am. ถ้าไม่ใช่ก็ตอบว่า No, I'm not. นั่นเองนะคะไม่ยากเลยค่ะอาจารย์ราฟาลก็จะมีคำถามอื่นเหมือนกันนะคะนอกจากคำว่า Are you ที่แปลว่าคุณเป็นหรือว่าคุณใช่คนสัญชาตินี้หรือเปล่าแล้วเราสามารถถามคำถามที่ว่าคุณมีหรือเปล่านะคะลองคุณมีก็แน่นอนค่ะถ้านึกออกคำว่ามีก็คือคำว่า have, H-A-V-E, haveถามง่ายๆเลยเช่นว่าคุณมีหรือเปล่าก็พูดว่า Do you have a pencil? อาจารย์ราฟาล Do you have a pencil?
1: Yes, I do. Yes, I do.
0: ตอบไม่ยากเลยใช่ไหมคะถามว่า Do you have แล้วก็บวกด้วยคำนามที่เราต้องการถามผู้ตอบก็ตอบง่ายๆว่า Yes, I do. และถ้าเราจะบอกว่าไม่มีล่ะคะ
1: No, I don't. No.I don't
0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะออกเสียงได้ง่ายๆ No I don't สำหรับคำตอบว่าไม่ครับผมไม่มีไม่มีดินสอถ้ามีก็ตอบว่า Yes I do ถ้าไม่มีก็ตอบว่า No I don't ง่ายๆเลยนะคะภาษาอังกฤษวันนี้ของเราลองแถมอีกหนึ่งคำถามนะคะถ้าดิฉันจะถามความสามารถลองดูว่าดิฉันใช้คำว่า can C-A-N can อย่างไรนะคะจำรอฟาล again Can you swim
1: Yes, I can. Yes, I can.
0: ตอบง่ายๆค่ะ Yes, I can. นั่นคือฉันทำได้ฉันว่ายน้ำเป็นนะคะ Can you swim? ว่ายน้ำเป็นไหมคะ Yes, I can. แล้วถ้าจะว่ายไม่ได้ล่ะคะ
1: No, I can't. No, I can't.
0: ตอบง่ายๆค่ะว่า No, I can't หรือว่า I cannot ด้วยการใส่คำปฏิเสธว่า not เข้าไปนะคะก็เป็น no I cannot หรือว่า no I can't นั่นเองนะคะลองทบทวนนะคะวันนี้เรียนเรื่องการตั้งคำถามถามง่ายๆแล้วลองพูดตามนะคะ Are you an American?
1: Yes I am
0: ที่สองนะคะถามว่า Do you have a pencil?
1: Yes I do
0: อันที่สามค่ะถามว่า Can you swim?
1: Yes I can
0: ไม่ยากเลยค่ะลองฝึกดูนะคะแล้วก็จะได้สำเนียงภาษาอังกฤษที่เหมือนกับเจ้าของภาษาค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะเชิญอีเมลที่ wwarait@wuu.ac.th โทรศัพท์ที่0756720018ค่ะ Can we go now?
1: Yes, we can.
0: Lovely. Thank
1: See
0: you. Bye bye.
2: Everyday English
3: บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
5: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา
3: เกิดภาวะสถานการณ์ความรุนแรงและเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้ด้วยเจตนารมณ์ที่อยากให้เกิดสุขสงบร่มเย็นขึ้นในพื้นที่เร็วที่สุดตราบเท่าที่จะเป็นไปได้
3: เราขอให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ครูตำรวจทหารและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนช่วยกันดูแลและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันหวังว่าความสงบจะกลับคืนมาโดยเร็วร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวท.สุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน
6: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
9: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
8: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
9: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประชันความสามารถและความแข็งแกร่งจริงใจกว่า15ชนิดกีฬาม
8: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
9: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
8: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก๋าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
9: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกม69
10: สวท.สุราษฎร์ธานี 89.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อที่เป็นเลิศเพื่อบริการประชาชนสร้างสรรค์สังคมเพื่อการมีส่วนร่วม
11: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
10: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 น.ถึง 10:00 น.ทางสวท.ฝั่งอ่าวไทยสวท.ชุมพร FM 100 MHz สวท.นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวท.สมุย FM 96.75 MHz สวท.ทุ่งสง FM 97 MHz และสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz

มิถุนายน2569สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง ทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนนี้ไว้นะครับลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงชาวเรือนั้นควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเราเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับไปดูที่รายจังหวัดกันบ้างไปเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซะอำเภอสวีและก็อำเภอพาโตะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์พรุ่งวันนี้ตกเวลา 18:42 นาทีแล้วก็ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:00 นนะครับน้ำทะเลพรุ่งนี้ลงเต็มที่เวลา 10:31 นาทีครับไปต่อกันที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งอำเภอบริเวณนพิตำอำเภอพิปูนอำเภอพรหมคีรีอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพันนารายทุ่งใหญ่อำเภอนาบอนอำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาบางขันทุ่งสงร่อนพิบูลจุฬาภรณ์แล้วก็ชะอวดครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้เวลา10ตกนะครับพรุ่งนี้เวลา 18:36 นาทีแล้วก็ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:00 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 2:17 นาทีแล้วก็ลงเต็มที่เวลา 18:58 นาทีครับไปต่อกันที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักในบางแห่งบริเวณอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนคีรีรัตนิคมพุนพิมพ์พนมเคียนซาพระแสงแล้วก็ชัยบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32องศาเซลเซียสต่ำสุดจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:40 นาทีแล้วก็พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:03 นาทีน้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในวันนี้ตอนเวลาเที่ยงคืน30นาทีแล้วก็ลงเต็มที่เวลา 9:50 นาทีครับสุดท้ายที่อำเภอเกาะสมุยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับอุณหภูมิคาดหมายอยู่สูงสุดจะอยู่ที่36องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุดจะอยู่ที่27องศาเซลเซียสครับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:37 นาทีแล้วก็พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 5:59 นาทีน้ำทะเลวันพรุ่งนี้ลงเต็มที่เวลา 9:26 นาทีนั่นเองครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่1มิถุนายนซึ่งเป็นวันแรกกับการที่มีการเริ่มใช้โครงการไทยช่วยไทย plus ที่มีการ เริ่มลงทะเบียนกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมมาจนถึงวันที่29พฤษภาคมโดยมีผู้คนร่วมลงทะเบียนในฝั่ง

0: ฝากฝั่งของภาคประชาชนมีผู้คนร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้น อยู่ที่26ล้านกว่ารายนะครับก็วันนี้เริ่มใช้วันแรกแล้วนะครับเดี๋ยวความคึกคักจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมารายงานให้ทุกท่านได้ทราบกันก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้น เรื่องแรกที่เราจะนำเสนอกันจะเป็นในเรื่องของทางรัฐบาลมีการเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ครับโดยจะจัดขึ้นใน3พื้นที่ก็จะมีในวัดราชาธิวาสราชวรวิหารอยู่ที่มีที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนแล้วก็บริเวณท้องสนามหลวงครับส่วนในภูมิภาคก็จัดกันที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในต่างประเทศก็ให้สถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลเนี่ยพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรแล้วก็เหมาะสมครับทางสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐนั้นร่วมดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนมิถุนายนนี้อาทิการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสท.แล้วก็ผ้าระบายสีขาวการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมด้วยเครื่องราชสักการะและการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลตลอดจนการเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับพร้อมกันนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็บำเพ็ญสาธารณกุศลตามความเหมาะสมเพื่อสืบสานการทำดีและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมครับติดตามรายละเอียดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติได้ที่ Facebook Fanpage ของทางสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือเว็บไซต์ www.opm.go.th นั่นเองครับเรื่องต่อไปเป็นภารกิจของท่านนายกกันบ้างเมื่อวานนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยได้มีการไปเป็นประธานทอดพระป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่สมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชาครับโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีการไปเป็นประธานพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยมีในโอกาสนี้ก็มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็มีทางนายวรสิทธิ์ประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แล้วก็ผู้ว่าราชการอีก14จังหวัดภาคใต้พร้อมด้วยข้าราชการเข้าร่วมกันนะครับมีคนมาเข้าร่วมกว่า 2,000 คนเลยเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17รักษาราชการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับโดยเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณงานในท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้จากชาวกระบี่ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อลูกไม้สีขาวและนุ่งผ้าปาเต๊ะสีฟ้าร่วมร่ายรำประกอบบทเพลงเมืองกระบี่เพื่อต้อนรับคณะอย่างงดงามและอบอุ่นสะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวใต้พร้อมกับถ่ายทอดความภาคภูมิใจของบ้านเกิดและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานนั่นเองครับจากนั้นทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปยังศาลาการเปรียญเพื่อถวายสักการะพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือและเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระป่าก่อนจะถวายสักการะแด่พระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17และเป็นประธานในพิธีในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกับถวายพุ่มผ้าป่าแด่พระเทพวชิราพุทธคมโดยในระหว่างการสมโภชพระป่าเนี่ยท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรากรก็ได้ให้พรแก่ท่านนายกโดยให้บริหารราชการแผ่นดินให้ประสบความสำเร็จตลอด4ปีนี้นะครับเพื่อสร้างความผาสุกให้กับประชาชนด้วยนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่เกริ่นกันไว้กับไทยช่วยไทยในวันนี้มีใครไปเริ่มใช้กันแล้วบ้างครับทางด้านของ กระทรวงการคลังโดยนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้เปิดเผยถึงภาพรวมวันแรกในการเริ่มจับจ่ายใช้สอยในโครงการไผ่ชื่อไทยพลัส6040ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับว่าหลังจากเปิดระบบครึ่งชั่วโมงแรกเมื่อ เวลา6นาฬิกา30นาทีมีประชาชนเข้าใช้สิทธิ์แล้วกว่า 63,000 รายเลยด้วยกันจากยอดผู้เข้าลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจากประมาณ26ล้านคนนะครับเกิดยอดการใช้จ่ายสะพัดรวมกว่า11ล้าน 120,000 บาทผ่านการใช้จ่ายกว่า 70,000 รายการเลยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคึกคักอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรนั้นออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างหนาตาตั้งแต่ในช่วงเช้าจึงไม่มีความกังวลต่อการใช้งานในระบบเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกับการใช้ตัวแอปพลิเคชันเป๋าตังนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับสินค้าแล้วก็บริการที่ร่วมรายการในโครงการดังกล่าวเนี่ยครอบคลุมทั้งการซื้อสินค้าแล้วก็รูปแบบบริการโดยปัจจุบันก็มีร้านค้านี่ร่วมลงทะเบียนร่วมโครงการแล้วกว่า1ล้านร้านค้าเลยนะครับซึ่ง160ก็เป็นร้านค้าประเภทอาหารแล้วก็เครื่องดื่มส่วนที่เหลือก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปรวมถึงในภาคของบริการด้วยอย่างเช่นแท็กซี่หรือว่ารถประจำทางก็ดีที่ประชาชนสามารถสแกนแอปพลิเคชันเพื่อจ่ายได้แล้วเช่นเดียวกันแต่ในรอบนี้ร้านเสริมสวยร้านทำเล็บแล้วก็ร้านนวดสปาเนี่ยจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับเนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันนั่นเองครับโดยทางด้านของนายวินิตนะครับก็ได้มีการย้ำนะครับว่าตัววงเงินในแต่ละเดือนเนี่ยหากใช้ไม่หมดก็จะไม่สามารถทบมายังเดือนหน้าได้นะครับโดยจะตัวระบบจะดึงเงินส่วนที่เหลือกลับคืนไปเพื่อไปใช้ในมาตรการช่วยเหลือวิกฤตในด้านอื่นๆต่อไปแล้วก็จะรีเซ็ตวงเงินให้ใหม่ในจำนวน 1,000 บาทของวันที่1ในเดือนถัดไปส่วนกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยซึ่งก็จะไม่สามารถเข้าโครงการไผ่ช่วยไทย Plus 6040นี้ได้ในรูปแบบแอปพลิเคชันได้นั้นทางรัฐก็เตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวนั้นสามารถเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือในรอบต่อๆไปได้นั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มาช่วยเหลือในเรื่องของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่จะเข้าร่วมกับโครงการไผ่ช่วยไทย Plus 6040นี้นะครับก็จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็รอติดตามฟังข่าวกันไว้ด้วยนะครับครับผมก็จบกันไปกับข่าวสารในภาพรวมของประเทศที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนไปฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

มีที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกต้องทำอย่างไรหลายท่านนะครับที่เจอที่ดินของตนเองนั้นปรากฏว่าถูกที่ดินแปลงอื่นปิดล้อมอยู่จนกระทั่งที่ดินของตนเองนั้นไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าที่ดินตาบอดในกรณีเช่นนี้นะครับตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายบัญญัติไว้ให้ที่ดินแปลงที่ถูกปิดล้อมนั้นมีสิทธิ์ที่จะขอเปิดทางจำเป็นเดินผ่านที่ดินแปลงที่ปิดล้อมนั้นไปออกสู่ทางสาธารณะได้แต่ในกรณีที่ดินที่แปลงที่ถูกปิดล้อมกับที่ดินที่ถูกปิดบังอยู่นั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวพันกันมาก่อนแต่อย่างใดแปลงที่ขอเปิดทางนั้นจำเป็นจะต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับที่ดินแปลงที่อยู่ข้างหน้าและนอกจากนั้นการขอเปิดทางจำเป็นในกรณีนี้ให้ทำได้เท่าที่จำเป็นและพอสมควรต้องไม่กระทำให้เกิดความเสียหายกับที่ดินแปลงที่ปิดบังมากนักนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งเดิมที่ดินที่เคยเป็นแปลงใหญ่นั้นเคยมีที่ที่ติดกับถนนสาธารณะอยู่ก่อนแล้วแต่ต่อมาแปลงดังกล่าวได้มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเป็นแปลงย่อยๆจนเป็นเหตุให้บางแปลงนั้นไม่มีทางเข้าออกจากการแบ่งแยกครั้งนั้นในกรณีเช่นนี้นะครับกฎหมายบอกว่าให้แปลงที่ถูกปิดบังโดยการแบ่งแยกแบ่งโอนครั้งนี้เดินผ่านที่ดินที่มีการแบ่งแยกและมาปิดบังเราในภายหลังนี้ออกไปได้นะครับและในการเดินทางออกไปในครั้งนี้สามารถออกไปได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนนะครับแต่การใช้ทางนะครับทำถนนก็ขอให้ใช้โดยพอสมควรไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับที่ดินแปลงที่ปิดล้อมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกและถูกที่ดินที่ปิดบังอยู่นั้นปิดกั้นทำรั้วไม่ยอมให้เราเข้าออกนะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีได้ทุกจังหวัดนะครับอัยการจะเชิญคู่กรณีมาทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้รู้ถึงสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้ทางอีกฝั่งหนึ่งนั้นเปิดทางจำเป็นให้กับผู้ที่ถูกปิดล้อมในกรณีตกลงกันได้ก็ไปดำเนินการตามข้อตกลงหากตกลงกันไม่ได้นะครับก็จะต้องไปดำเนินการฟ้องคดีซึ่งหากท่านเป็นคนยากจนไม่มีเงินจ้างทนายสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เราก็มีทนายความอาสาที่จะฟ้องคดีเปิดทางจำเป็นให้กับท่านได้

ครับกลับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องแรกจากจังหวัดชุมพรกันนะครับโดยจังหวัดชุมพรเนี่ยมีการจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2569นี่ครับโดยในวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในพิธีการวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพร้อมกับกล่าวถวายราชสักการะเนื่องในวันรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2569นี้ครับโดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่ากาชาดจังหวัดแล้วก็สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีกันโดยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับโดยในการนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นตัวแทนประสบนิกรกล่าวคำถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหาเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีผู้ทรงสร้างคุณประโยชน์แล้วก็ทำนุบำรุงแผ่นดินไทยให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับนานาอารยประเทศพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภพเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2436ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่96ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นะครับเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2484สิริอายุพระชนมพรรษาอยู่ที่47พรรษาครับโดยพิธีในวันนี้ก็จะจัดขึ้นเพื่อให้อานาปราชาราชทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความสุจริตกตัญญูกตเวทิตาน้อมเกล้าถวายราชสักการะดวงพระวิญญาณของพระองค์และขออนุภาพแห่งพระบารมีดลบันดาลให้ราชอาณาจักรไทยและประชาชนชาวจังหวัดชุมพรเนี่ยประสบแต่ความรุ่งเรืองพาสุขสวัสดิ์มงคลสืบไปนั่นเองครับไปต่อกันที่งานในเมื่อวานนี้ของทางจังหวัดชุมพรกับทางจังหวัดชุมพรเนี่ยมีการจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชา2569นี้ครับโดยทางด้านของนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการคณะผู้บริหารและพุทธศาสนิกชนชาวชุมพรทุกหมู่เหล่าร่วมใจประกอบพิธีอัญเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดชุมพรเนื่องในวันวิสาขบูชา2569ณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณวัดพระบรมธาตุสวีอำเภอตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกถึงพระคุณพระศรีรัตนตรัยครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเนี่ยได้เดินทางถึงสถานที่จัดงานและประจำจุดเบื้องหน้าของพระบรมชายาลักษณ์ถวายความเคารพถวายธูปเทียนแพและเข้ารับพระราชทานพุ่มดอกไม้พุ่มดอกบัวประดิษฐ์เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปยังโต๊ะหมู่บูชาณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการแล้วก็ผู้เข้าร่วมพิธีเนี่ยร่วมวางพุ่มดอกบัวประดิษฐ์และจุดธูปเทียนพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรก่อนจะนำเข้าร่วมพิธีเดินทักษิณหรือเวียนเทียนรอบต้นพระศรีมหาโพธิทิทศมราชบพิตรจำนวน3รอบและวางดอกไม้ดอกบัวบนพานที่โต๊ะหมู่ตามลำดับเป็นอันเสร็จพิธีอย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับโดยสำหรับต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนี่ยก็เป็นส่วนความประมาณสำคัญอย่างยิ่งโดยสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ
ธิทศมราชบพิตรให้แก่กระทรวงมหาดไทยเชิญไปปลูกณ77จังหวัดทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่ากับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์ที่ราชแห่งราชวงศ์จักรีแล้วก็วันวิสาขบูชาเมื่อวันที่11พฤษภาคม2568โดยพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรนั่นเองครับโดยในพิธีดังกล่าวนี้ก็จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในเมื่อวานนี้นั่นเองครับอีกหนึ่งข่าวของทางจังหวัดชุมพรโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพรผ่านระบบซูมพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรคณะกรรมการอำนวยการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็จังหวัดชุมพรเองตลอดจนผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติโดยจากการรายงานก็พบนะครับว่าขบวนการค้ายาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยนำเทคโนโลยีมาใช้มากยิ่งขึ้นอาทิการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน Facebook และ LINE การใช้บัญชีม้าในการรับชำระเงินรวมไปถึงการลำเลียงผ่านพัสดุของเอกชนและก็การนัดรับยาในลักษณะ Dead Drop โดยเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่นะครับส่งผลให้ราคาของยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์เนี่ยลดต่ำลงทำให้เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งในที่ประชุมก็ได้รับทราบถึงผลการรายงานจากสำนักงานปปส.ภาคที่8เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาในปี2568นะครับซึ่งมีจำนวนสูงถึง 80,000 รายด้วยกันโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานอาชีพรับจ้างเกษตรกรรมแล้วก็ประมงที่ยังมีความเชื่อว่ายาเสพติดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตนได้ซึ่งเป็นประเด็นที่น่ากังวลมากเลยนะครับจังหวัดจึงได้เตรียมประสานดำเนินการด้านแรงงานและก็สาธารณสุขเพื่อเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ยังได้รับทราบถึงรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ควบคู่ไปกับการประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมีการสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดชุมพรจากการประชุมโต๊ะข่าวรวมถึงรายงานผลการติดตามการดำเนินงานในการป้องกันปราบปรามแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติพร้อมด้วยการร่วมกันพิจารณาผลการประเมินหมู่บ้านชุมชนสีขาวแล้วก็ที่ปลอดยาเสพติดของจังหวัดชุมพรประจำเดือนพฤษภาคมนี้อีกด้วยเพื่อยกระดับพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับทั้งนี้ในที่ประชุมก็ได้มีการเน้นย้ำทุกหน่วยงานให้บูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือจากประชาชนหากพบเบาะแสการกระทำความผิดหรือพฤติกรรมน่าสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนของปปส1386เพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดชุมพรให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองครับก็จบกันไปนะครับกับข่าวในจังหวัดชุมพรเดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวในจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างอย่างที่เกริ่นกันไว้ในช่วงต้นของช่วงนะครับกับกิจกรรมที่ว่ามีพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดกับการที่ถวายดอกบัวประดิษฐ์ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็มีเหมือนกันโดยณลานโพวัดพระไปเริ่มกันที่ตอนช่วงเช้าก่อนณลานโพวัดพระธาตุวรมหาวิหารนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางวจิราพรอมัตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีพระเทพสิริวชิระเวทีแล้วก็มีด็อกเตอร์เจ้าคณะภาค16ธรรมยุทธคณะสงฆ์สามเณรพร้อมด้วยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าร่วมนะครับสำหรับการประกอบพิธีกรรมการทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันวิสาขบูชาเนี่ยนับเป็นความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดขึ้นให้เป็นกิจกรรมประจำสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเลยนะครับประจำปี2569นี้โดยในวันที่แล้วก็ในวันจะมีการจัดขึ้นเนี่ยมาตั้งแต่วันที่25จนถึง31พฤษภาคมแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นอย่างที่เกริ่นกันไว้ในช่วงเวลา 20:39 นณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชสวนพุทธภูมิภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันวิสาขบูชานี้โดยมีนางสาววรรณสาลีลาน้อยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมีนางวชิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะครับโดยในพิธีดังกล่าวเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นก็เข้ารับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นก็ทำการจุดธูปเทียนและรับดอกบัวจากเจ้าหน้าที่พร้อมกล่าวคำสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนำผู้บริหารข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธีในเดินประทักษิณรอบพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรจำนวน3รอบด้วยกันนั่นเองครับสำหรับพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้พระราชทานให้กับทางกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลในทุกจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568นะครับเนื่องในทุกเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงทรงพระราชอุทิศน้อมถวายดอกบัวประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นพุทธบูชาสืบไปนั่นเองครับไปต่อกันที่หลังการเวียนเทียนของทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยการเวียนเทียนข้างต้นในบรรยากาศก็มีไปอย่างคึกคักแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยศรัทธาโดยมีพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติก็ด้วยนะครับพร้อมใจกันใส่เสื้อสีขาวและร่วมพิธีเวียนเทียนเพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกว่า 5,000 คนท่ามกลางสายฝนและแสงเทียนที่ส่องสว่างอย่างงดงามสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไปนั่นเองครับในเรื่องของการถวายดอกบัวประดิษฐ์นี้เดี๋ยวไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันเลยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็มีการถวายด้วยเหมือนกันโดยทางนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นประธานพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันวิสาขบูชาณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่วัดสมหวังวนารามอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนโดยมีนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีครับโดยพิธีดังกล่าวเนี่ยก็จัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ตามที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเชิญไปถวายสักการะณมณฑลพิธีพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดพร้อมกันในเวลา 20:39 นของเมื่อวานนี้นะครับโอกาสนี้โดยทางผู้ว่าราชการก็ทำการ
ได้เข้าร่วมพิธีพุทธศาสนิกชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมพิธีได้ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนรอบต้นพระศรีมหาโพธิรัตนมราชบพิตรเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดในวันและเดือนเดียวกันคือในวันเพ็ญคือ15ค่ำเดือน6หรือว่าเดือนเวสาขะพระจันทร์สวยวิสาขัดฤกษ์นั่นเองครับอีกหนึ่งงานที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เหมือนกันที่อำเภอชัยยา ทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นประธานพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุชัยยาเนี่ยและนำพุทธศาสนิกชนเนี่ยประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารอำเภอชัยยาโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาและความร่วมและการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับโดยพระบรมธาตุชัยยาก็นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโบราณสถานที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีตนะครับการแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุและการห่มผ้าพระบรมธาตุจึงเป็นประเพณีสำคัญที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานแสดงถึงความเคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาตลอดจนการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นครับทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งทางองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ร่วมกับทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอชัยยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ก็คือวันนี้นะครับก็สามารถไปเดินเที่ยวกันได้มีวันนี้อีก1วันนะครับสำหรับงานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยนั่นเองครับอีก1งานที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กับงานวิ่งที่สมุยนะครับโดยทางนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยไปเป็นประธานในพิธีกิจกรรมงานวิ่งเซ็นทรัลสมุยนีออนรัน2026ซึ่งเป็นกิจกรรมงานวิ่งที่ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเกาะสมุยและเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่นและเป็นงานวิ่งกลางคืนระดับนานาชาติเลยนะครับที่กลายเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์อีเวนต์สำคัญของทางเกาะสมุยและถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสปอร์ตทัวริซึมแล้วก็เฟสติวัลอีโคโนมีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยโดยตัวงานจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5ปีติดต่อกันแล้วครับโดยในปีนี้ก็จะมีการวิ่งใน2ระยะทางด้วยกันนั่นก็คือในระยะ5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรครับทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลสมุยก็จัดงานวิ่งนี้ขึ้นโดยมีเป้าหมายในเรื่องของการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้นักวิ่งเนี่ยได้มาสัมผัสกับประสบการณ์วิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เพลิดเพลินพร้อมทั้งช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของอำเภอเกาะสมุยให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจและหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับโดยรวมทั้งส่งเสริมให้ทางเกาะสมุยนี่กลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของโลกอย่างแท้จริงซึ่งในงานนั้นก็มีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเข้าร่วมกันเนี่ยกว่า 2,000 คนเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งงานที่เกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่จัดโดยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกับกิจกรรมฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้โดยได้รับเกียรติจากทางท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มาเป็นประธานเปิดในงานด้วยนะครับโดยทางนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้กล่าวรายงานโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยนางสาวธนวรรณชุมแสงประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโพ
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยมาเข้าร่วมจำนวนมากนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ร่วมกับทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาดนตรีประจำปีงบประมาณ2569เพื่อส่งเสริมศักยภาพในเรื่องของด้านดนตรีแล้วก็วัฒนธรรมของภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างตลอดจนการใช้ดนตรีเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมในระดับพื้นที่นะครับภายในงานเนี่ยก็จะมีการแสดงทั้งศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของภาคใต้เปิดพื้นที่ให้กับศิลปินนักสร้างสรรค์และเครือข่ายประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นพร้อมกับช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดการกิจกรรมการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลที่มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของภาคใต้นั่นเองครับอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังการของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองเป็นเรื่องของฟ้าของฝนกันบ้างกับการเตรียมการของทางภาครัฐเนี่ยที่เตรียมมาพร้อมเพื่อจะรับฤดูฝนนะครับโดยทางนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปีนี้นะครับโดยมีทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็หน่วยงานทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อเตรียมการในเรื่องของความพร้อมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมติดตามกับสถานการณ์สภาพอากาศสถานการณ์น้ำและกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับอำเภอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับโดยในที่ประชุมก็ได้รับทราบถึงแผนของการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆโดยทางมณฑลทหารบกที่45เนี่ยก็ได้เตรียมรถยกสูงระบบแอปพลิเคชันเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับในขณะที่ทางกองบินที่7ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่อำเภอชัยยาท่าฉางและพุนพินก็ได้เตรียมเฮลิคอปเตอร์รถศูนย์บรรเทาสาธารณภัยรถลากเรือรถพยาบาลและสถานที่พักพิงชั่วคราวพร้อมติดตามสถานการณ์ผ่านระบบสื่อสารและก็กลุ่มไลน์ด้านสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากทางภาคพื้นดินแล้วก็ทางอากาศด้วยรวมถึงฝึกกำลังพลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมที่จะสามารถเข้าไปปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนั่นเองครับนอกจากนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ก็ได้เตรียมกำลังและก็ยุทโธปกรณ์ดูแลพื้นที่อำเภอท่าชนะพนมคีรีรัตนิคมแล้วก็บ้านตาขุนแล้วก็อำเภอพระแสงเนี่ยพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือภายใน2ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับโดยมีจุดเด่นคือรถสะพานเครื่องหนุนมั่นสำหรับติดตั้งสะพานชั่วคราวในพื้นที่เส้นทางที่ถูกตัดขาดขณะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีได้เตรียมรถโมบายเคลื่อนที่เร็วรถโมบายไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือชุดช้างน้อยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ประจำการตลอด24ชั่วโมงโดยปัจจุบันก็ได้ติดตั้งเครื่องตัวสูบน้ำบริเวณแยกบางใหญ่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำล่วงหน้าไว้แล้วนะครับทั้งนี้ทุกหน่วยงานก็พร้อมที่จะบูรณาการกำลังเครื่องมือแล้วก็ทรัพยากรในการเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีรวมถึงการดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาหลังเกิดภัยเพื่อลดผลกระทบและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในฤดูฝนปีนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับ
ก็เป็นมาตรการของทางจังหวัดนะครับในเรื่องของการที่จะมาช่วยในเรื่องของการรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนที่กำลังที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับก่อนจะหมดเวลาอีกหนึ่งที่อยากเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์กันในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ของทุกปีกับกิจกรรมPride Monthนะครับโดยตัวทางกิจกรรม Pride Month หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศส่งเสริมความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนและการยอมรับความแตกต่างในสังคมโดยมีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์ Stonewall Riot ที่นครนิวยอร์กนะครับเมื่อปี1969นั่นเองครับโดยในปีนี้รัฐบาลก็ได้เปิดกิจกรรมการเดินพาเหรดไพมันไทยแลนด์เลิฟวินเฟสติวัลภายใต้โครงการ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year ตัวเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาว LGBTQIAN+ ทั่วโลกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะเมืองที่ท่องเที่ยวแล้วก็สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศนั่นเองครับโดยในงานนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็มีการจัดเหมือนกันในวันเสาร์ที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้กับกิจกรรมPride Monthของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะมีตัวขบวนพาเหรดแล้วก็มีกิจกรรมการจัดประกวดกับมิสรักไทยไพรแล้วก็มิสจัมโบ้รักไทยพรายด้วยนะครับณนะที่บริเวณตลาดถนนคนเดินเช่นเดียวกันก็สามารถไปร่วมกันได้นะครับขณะนี้เวลา 9:58 นาทีก็เดี๋ยวขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นโดยประมาณไปถึงเวลา 10:00 นกับเวลารายการคุยข่าว 9:00 นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวก
2: และเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางศาสนาอันทรงคุณค่าโดยจะมีพิธีเปิดงานในช่วงค่ำมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสืบสานวัฒนธรรมของชาติซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3มิถุนายนณวัดราชาธิวาสวิหารบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ลดค่าครองชีพกันอย่างคึกคัก
10: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องโดยหลายจุดมีประชาชนเข้าคิวรอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะบริเวณร้านแคทวันถนนชยางกูลอำเภอเมืองอำนาจเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีประชาชนเดินทางมา ช้สิทธิ์อย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนแถวยาวต่อเนื่องออกมาถึงริมถนนประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ต่างกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคาดว่าตลอดช่วงการดำเนินโครงการจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนชาวอำนาจเจริญได้เป็นอย่างดีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดชัยภูมิประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดสดเทศบาลชัยภูมิทั้งของกินและของใช้อย่างต่อเนื่อง
11: บรรยากาศการเปิดให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าโดยประชาชนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะของกินและของใช้ในครัวเรือนขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 60% และประชาชนสมทบเองอีก 40% วงเงินสูงสุด 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม4เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569สาธุองค์การดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีจักรีสมัย3มิถุนาตวยราชถวายพระพรชัยขอทรงสำราญพระราชหฤทัยยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอุดมจิตตวงศ์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำ

ประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงองค์มิ่งขวัญมือประนมก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพรรษาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอาทิตย์เครือทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนัก

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569นะคะวันนี้พบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มีอำนาจจันทร์ประนุษนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะที่สวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และในพื้นที่เกาะสมุยค่ะสามารถติดตามผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะและคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 GHz ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทของเราเองค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งทางรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นของทางรัฐบาลนะคะที่ได้หนุนบทบาทไทยบนเวทีโลกซึ่งสตง.ค่ะนั่งเป็นประธาน Intusol WGEA นะคะวาระ6ปีเดินหน้าพัฒนามาตรการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมสากลยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางทันมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโลกนะคะและยังมีประเด็นของคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการเห็นชอบเดินหน้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2 อย่างเป็นทางการแล้วนะคะและสุดท้ายค่ะคือคณะรัฐมนตรีมีมติในการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงนะคะรวม2ฉบับด้วยกันตามที่กระทรวงการคลังเสนอค่ะได้แก่ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกระสาบที่ระลึกนะคะการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33แล้วก็ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกระสาบที่ระลึกจากการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะแต่ช่วงนี้ค่ะผู้ฟังค่ะไปติดตามสถานการณ์พลังงานของไทยของเรากันก่อนนะคะซึ่งเรื่องราววันนี้ค่ะเป็นตอนของกองทัพเรือนะคะที่ได้ฝึกป้องกันแหล่งผลิตพลังงานกลางทะเลค่ะเพื่อรับมือภัยคุกคามยุคใหม่เสริมความมั่นคงพลังงานของชาตินั่นเองค่ะโดยพลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์นะคะโฆษกกองทัพเรือได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะว่าระหว่างวันที่

0: แบบใหม่นะคะทั้งการป้องกันการโจมตีจากอากาศยานไร้คนขับการรับมือเรือขนาดเล็กติดอาวุธแล้วก็การป้องกันการก่อวินาศกรรมบนแท่นขุดเจาะกลางทะเลซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อประเทศของเรานั่นเองค่ะโดยทางทัพเรือภาคที่2นะคะก็ได้จัดกำลังเข้าเตรียมการฝึกประกอบไปด้วยเรือหลวงนราธิวาสเรือต่อ995เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่4เครื่องบินลาดตระเวนแบบที่1แล้วก็รวมไปถึงชุดปฏิบัติการพิเศษด้วยนะคะในการบูรณาการร่วมกันเลยค่ะระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของแท่นบงกตเหนือนะคะเพื่อเป็นการซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติการร่วมในสถานการณ์วิกฤตอย่างสมจริงนั่นเองค่ะซึ่งในโอกาสนี้คุณผู้ฟังทางของพลเรือโทเทพฤทธิ์ลาบเหลือนะคะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ก็ได้เดินทางไปร่วมสังเกตการการฝึกด้วยนะคะรวมไปถึงการร่วมทดลองการขนส่งบุคลากรด้วยระบบแคปซูลนั่นเองที่ทางเจ้าหน้าที่ประจำแท่นใช้ในการขนส่งนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการทดสอบถึงความปลอดภัยแล้วก็ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติรวมไปถึงใช้ประกอบการออกแบบวางแผนการปฏิบัติการในสถานการณ์จริงด้วยนะคะพร้อมทั้งได้มีการตรวจเยี่ยมกำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนแท่นอย่างใกล้ชิดเลยค่ะซึ่งก็ได้สะท้อนนะคะให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการทางทะเลร่วมกับทางภาคเอกชนแล้วก็สร้างความเข้าใจสภาพการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่กลางทะเลด้วยนะคะซึ่งทางกองทัพเรือก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานและเส้นทางคมนาคมทางทะเลนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์แห่งชาติเลยนะคะที่สำคัญโดยการฝึกในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพเรือกับภาคพลังงานแล้วนะคะก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางทะเลที่มีแนวโน้มซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารพลังงานที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับกองทัพเรือที่ได้ฝึกป้องกันแหล่งผลิตพลังงานกลางทะเลรับมือภัยคุกคามยุคใหม่นะคะเสริมความมั่นคงพลังงานของชาตินั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราพบกับประเด็นข่าวของรัฐบาลที่ได้หนุนบทบาทไทยบนเวทีโลกและทางสตง.ก็ได้นั่งเป็นประธาน Intosol นะคะของ WGEA ในวาระ6ปีเดินหน้าพัฒนามาตรการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมสากลยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางทันมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโลกอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลาง

ังหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6.การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นแรกที่น่าสนใจกันก่อนเลยค่ะสำหรับรัฐบาลนะคะที่ได้หนุนบทบาทไทยบนเวทีโลกซึ่งทางสตง.ค่ะได้นั่งประธานอินโทไซต์นะคะ WGEA ในวาระ6ปีด้วยกันนะคะซึ่งจะเดินหน้าพัฒนามาตรฐานสิ่งตรวจสอบสิ่งแวดล้อมสากลยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโลกนะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้รับทราบการดำรงตำแหน่งประธานรวมไปถึงเลขานุการคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมนะคะของทางองค์การสถาบันตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศนะคะหรือว่าIntosol WGEA ในวาระของปี2568จนถึง2574นะคะของทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนั่นเองหรือว่าสตง.นะคะพร้อมกับเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลและภารกิจนะคะเพื่อเสริมบทบาทของประเทศไทยบนเวทีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับโลกนั่นเองซึ่งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าทางสตง.ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่9มกราคม2567นะคะซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในการประชุมสมัชชาองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศครั้งที่25นะคะที่เมืองชาโมลนะคะของอียิปต์นั่นเองซึ่งเมื่อเดือนตุลาคมปี2568ก็มีวาระรวม6ปีด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญเลยค่ะที่ไทยนะคะได้รับบทบาทผู้นำในการทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับโลกซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้รวมไปถึงพัฒนามาตรการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศนะคะโดยครอบคลุมประเด็นสำคัญค่ะอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมลพิษแล้วก็เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SCG นั่นเองค่ะผู้ฟังซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็มองว่าบทบาทไทยในครั้งนี้ก็จะช่วยยกระดับประเทศสู่การเป็นผู้นำด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเชิงดิจิทัลนะคะซึ่งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่น Big Data ระบบภูมิสารสนเทศแล้วก็ข้อมูลดาวเทียมนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความแม่นยำแล้วก็โปร่งใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองรวมไปถึงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะการมุ่งสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนและสุดท้ายคือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะหลายๆหน่วยงานในภาครัฐนะคะอย่างเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงจิสด้าด้วยนะคะก็ได้มีการพร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อผลักดันบทบาทของไทยในเวทีโลกและก็สร้างความน่าเชื่อถือด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบการดำรงตำแหน่งประธานและเลขาธิการคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของทางองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศหรือว่า Intosight นะคะซึ่งก็หมายถึง Working Group on Environment Dogging นั่นเองค่ะในวาระของปี2568ถึง2574นั่นเองของทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.นะคะพร้อมเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิคบุคลากรองค์ความรู้แล้วก็การดำเนินงานในทุกมิตินะคะเพื่อเสริมศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยบนเวทีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับโลกนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของรองโฆษกค่ะได้กล่าวว่าการที่ไทยได้รับความไว้วางใจจากทางประชาคมระหว่างประเทศให้ดำรงตำแหน่งสำคัญดังกล่าวนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์เลยค่ะผู้ฟังเป็นของด้านความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในด้านของธรรมาภิบาล ความโปร่งใสแล้วก็การบริหารจัดการภาครัฐด้วยนะคะโดยเฉพาะในประเด็นของสิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นวาระสำคัญของโลกในปัจจุบันเลยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะทางของสตง.ก็ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานรวมไปถึงเลขานุการของทาง Intersol WGEA ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่9มกราคม2567ก่อนที่จะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการนะคะในการประชุมสมัชชาองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศครั้งที่25ที่เมืองชามเอลเช็กนะคะที่สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์นั่นเองเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อมีวาระของการดำรงตำแหน่งรวม6ปีก็นับว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ไทยเนี่ยได้รับบทบาทสำคัญในระดับของผู้นำของคณะทำงานด้านตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโลกนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นกลไกความร่วมมือนะคะระดับนานาชาติที่มีบทบาทสำคัญเลยค่ะในการผลักดันมาตรฐานรวมไปถึงแนวทางตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของทางองค์กรตรวจเงินแผ่นดินทั่วโลกนะคะโดยมีหน้าที่ที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยการฝึกอบรมและรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนแล้วก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งประเด็นสำคัญนะคะที่ให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการจัดการทรัพยากรน้ำและป่าไม้รวมไปถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะคะซึ่งเป็นการควบคุมมลพิษทางอากาศและทางน้ำการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายนะคะตลอดไปจนติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SCG นั่นเองซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือหลักของทางสหประชาชาติเลยนะคะซึ่งนางสาวลลิดาค่ะก็ได้กล่าวว่าในฐานะของประธานและก็เลขาธิการทำงานคณะทำงานนะคะของสตง.ก็จะมีบทบาทในการกำหนดทิศทางแผนงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับโลกค่ะอย่างเช่นการจัดประชุมวิชาการนานาชาติการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเครื่องมือและมาตรฐานการตรวจสอบใหม่ๆนะคะรวมไปถึงการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับประเทศสมาชิกรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรตรวจเงินแผ่นดินทั่วโลกเลยค่ะเพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองและนอกจากนี้นะคะทางของสตง.ก็ยังมีแผนในการผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะทั้งในระบบของข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data รวมไปถึงเทคโนโลยี AI นะคะแล้วก็ระบบมุมมิสารสนเทศหรือว่า GIS ด้วยนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่รวมไปถึงข้อมูลจากดาวเทียมแล้วก็ระบบติดตามสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์เลยนะคะเพื่อเพิ่มความแม่นยำโปร่งใสแล้วก็ประสิทธิภาพในการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะซึ่งทางรองโฆษกค่ะได้ระบุนะคะว่าหลายหน่วยงานภาครัฐของไทยเนี่ยได้แสดงถึงความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของทางสตง.อย่างเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงยุติธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรวมไปถึงสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยนะคะเพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการเทคโนโลยีรวมไปถึงฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติมลพิษพลังงานน้ำแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะเชื่อว่าการดำรงตำแหน่งของไทยในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสสำคัญเลยค่ะในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเชิงดิจิทัลของภูมิภาคนะคะโดยการช่วยสร้างมาตรฐานใหม่นะคะด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในระดับสากลและยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายของประเทศด้วยนะคะในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคตนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังคะบทบาทสำคัญดังกล่าวก็ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจของทางประชาคมโลกต่อประเทศไทยด้วยนะคะทั้งในด้านความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกอย่างจริงจังเลยนะคะซึ่งก็จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะคะสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดไปจนการดึงดูดการลงทุนและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวในระยะยาวนั่นเองค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมค่ะก็มองนะคะว่าการที่ไทยได้รับตำแหน่งสำคัญนี้นะคะก็เป็นโอกาสในการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็รวมไปถึงแนวปฏิบัติที่ดีนะคะให้กับทางหน่วยงานตรวจสอบในภูมิภาคเอเชียและประเทศที่กำลังพัฒนานะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการรับมือภัยพิบัติแล้วก็การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งก็กำลังเป็นแนวโน้มที่สำคัญของโลกยุคใหม่นั่นเองและในขณะเดียวกันค่ะภาคส่วนต่างๆก็ยังมองว่าการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานตรวจสอบหน่วยงานสิ่งแวดล้อมนักวิชาการองค์กรระหว่างประเทศก็จะช่วยให้การดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศมีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็รวมไปถึงการตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายจากภาวะโลกร้อนภัยแล้งน้ำท่วมแล้วก็ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของสตง.อย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทเชิงรุกในเวทีระหว่างประเทศสร้างความน่าเชื่อถือด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงผลักดันความร่วมมือระดับโลกนะคะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันนั่นเองและทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นด้วยนะคะว่าไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตด้านสิ่งแวดล้อมของโลกอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะที่ทางรัฐบาลได้หนุนบทบาทไทยบนเวทีโลกสตง.นั่งเป็นประธานนะคะของ Intosol WGEA วาระ6ปีนะคะในการเดินหน้าพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากลนะคะยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโลกนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นข่าวคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการเห็นชอบเดินหน้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2 อย่างเป็นทางการค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้มีเรื่องที่คุณผู้ชมควรรู้ก่อนที่จะโดนมิจฉาชีพในสื่อสังคมออนไลน์หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอมนะครับมีเรื่องราวอย่างไรไปรับชมกันครับปัจจุบันตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาทิ Facebook Line พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกแอบอ้างรับทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่และต่อใบขับขี่โดยที่ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งซึ่งการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดที่ถูกต้องนั้นผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนไม่สามารถทำใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ยกเว้นกรณีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่สามารถมอบอำนาจได้สำหรับการต่ออายุใบขับขี่สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.comและนำหลักฐานผ่านการอบรมมาติดต่อขอทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเองโดยสามารถจองคิวมาดำเนินการด้านใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ครับดังนั้นหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับโดยหากโอนเงินและให้เอกสารสำคัญกับมิจฉาชีพก็เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินและโดนนำข้อมูลไปก่อคดีต่างๆทั้งยังได้รับใบขับขี่ปลอมและหากนำใบขับขี่ปลอมไปใช้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยครับและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบก pr.dlt.newsซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการที่ถูกต้องของกรมการขนส่งทางบกเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งและเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ที่เผยแพร่ข่าวสารการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศและหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมในสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเรากันแล้วนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการเห็นชอบในการเดินหน้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งจัดขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณกว่า 2,037 ล้านบาทเพื่อเร่งผลิตครูคุณภาพสูงเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศกว่า 16,000 คนด้วยกันนะคะในระยะเวลา14ปีเพื่อหวังแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลนะคะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลพร้อมวางรากฐานการพัฒนาคนไทยในระยะยาวนะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการเห็นชอบในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ในช่วงปีพุทธศักราช2569ไปจนถึง2582นะคะพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณรวม 2,037.96 ล้านบาทค่ะเพื่อผลิตครูคุณภาพสูงเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศกว่า 16,000 คนด้วยกันนะคะมุ่งการแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ชนบทแล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลนั่นเองค่ะซึ่งทางร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสานต่อจากระยะที่1 นะคะโดยมีเป้าหมายผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลนแล้วก็ตรงตามความต้องการของพื้นที่พร้อมพัฒนาครูให้มีสมรรถนะสูงนะคะทั้งในด้านของวิชาชีพภาษาอังกฤษทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนตามแนวทางการประเมิน PISA นั่นเองค่ะซึ่งโครงการตั้งเป้าผลิตครูนะคะจำนวนทั้งสิ้น 1,633 คนนะคะซึ่งรวม9รุ่นด้วยกันเพื่อเปิดรับนักเรียนที่ตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578แล้วก็ทยอยบรรจุเข้ารับการเป็นราชการครูนะคะในช่วงปี2574ถึง2582เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูทั่วประเทศนะคะทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและก็สถานศึกษาในสังกัดของกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะซึ่งจุดเด่นสำคัญของโครงการนะคะคุณผู้ฟังขาก็คือการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้กลับไปปฏิบัติงานที่ภูมิลำเนาของตนเองหรือว่าพื้นที่ที่ขาดแคลนครูนะคะซึ่งก็จะช่วยลดปัญหาการโยกย้ายครูได้นะคะแล้วก็สร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นด้วยโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องปฏิบัติราชการในพื้นที่อย่างน้อย5ปีด้วยกันซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็เชื่อว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญเลยค่ะในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพสูงและสามารถใช้เทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะพร้อมที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในการแข่งขันในระดับสากลอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งทางร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมครม.ได้มีมติในการเห็นชอบดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอนะคะพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,037.96 ล้านบาทค่ะเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพครูรวมไปถึงการเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทักษะดิจิทัลตลอดไปจนการบริหารจัดการโครงการในภาพรวมด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็ระบุว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นการสานต่อจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่1 นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีส่วนสำคัญเลยค่ะในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะในโรงเรียนในชนบทโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็โรงเรียนในพื้นที่พิเศษที่เคยประสบปัญหาขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลักนะคะอย่างเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยรวมไปถึงสายวิชาชีพด้วยนะคะก็ส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่เนี่ยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั่นเองค่ะ ซึ่งสำหรับโครงการในระยะที่2นี้นะคะรัฐบาลตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวนทั้งสิ้น 16,033 คนด้วยกันนะคะรวม9รุ่นโดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกนะคะในปีการศึกษา2570แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงปี2578นั่นเองค่ะและจะทยอยบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2574ถึง2582นั่นเองเพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูทั่วประเทศนะคะอีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.นะคะสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษารวมไปถึง สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งจุดเด่นสำคัญค่ะของทางโครงการก็คือการผลิตครูยุคใหม่ที่ไม่ได้เน้นเพียงแค่การมีใบประกอบวิชาชีพครูเท่านั้นนะคะแต่ต้องเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูงด้วยมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยเข้าใจผู้เรียนในศตวรรษที่21และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรวมไปถึงการจัดการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ด้วยนะคะเพื่อให้ครูเนี่ยสามารถยกระดับศักยภาพผู้เรียนไทยในสอดคล้องกับทางมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาตินั่นเองโดยเฉพาะแนวทางของการประเมิน PISA นะคะหรือว่าโครงการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลซึ่งก็เป็นดัชนีสำคัญเลยค่ะที่จะสะท้อนถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศซึ่งรัฐบาลคาดหวังนะคะว่าครูที่ผ่านโครงการนี้จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาแล้วก็การสื่อสารรวมไปถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งก็เป็นทักษะสำคัญของโลกยุคใหม่นั่นเองและขณะเดียวกันค่ะยังสามารถปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพให้กับทางเยาวชนไทยได้ควบคู่กันด้วยอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของโครงการค่ะก็คือแนวคิดผลิตครูคืนถิ่นนะคะโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้กลับไปทำงานในภูมิลำเนาของตนเองนะคะหรือว่าในพื้นที่ที่หน่วยงานผู้ใช้ครูมีความต้องการนั่นเองซึ่งก็จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ชนบทลดอัตราการโยกย้ายครูนะคะแล้วก็สร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการและสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูโดยตรงนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะผู้เข้าได้รับการบรรจุก็จะต้องปฏิบัติราชการในพื้นที่ตามที่กำหนดเป็นในระยะเวลาไม่น้อยกว่า5ปีนั่นเองนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งบรรจุนะคะเพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพในการระบบศึกษาในประเทศของเรานั่นเองและลดปัญหาการย้ายครูบ่อยด้วยนะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนนั่นเองค่ะซึ่งทางร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์นะคะก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าครูคือหัวใจสำคัญในการสร้างคนสร้างโอกาสสร้างอนาคตของประเทศนะคะการลงทุนการผลิตครูก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวเลยค่ะซึ่งรัฐบาลค่ะก็เชื่อว่าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2เนี่ยเป็นกลไกสำคัญนะคะในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะทั้งในด้านของการแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนการกระจายโอกาสทางการศึกษารวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกด้วยนะคะและนอกจากการเพิ่มจำนวนครูเข้าสู่ระบบแล้วนะคะโครงการนี้ก็ยังมุ่งสร้างครูต้นแบบด้วยค่ะที่มีความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตนะคะสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ผู้เรียนในแต่ละคนเลยนะคะใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสร้างห้องคุณเรียนที่มีคุณภาพรวมไปถึงการทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนเองอีกด้วยซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็ย้ำนะคะว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาเนี่ยไม่สามารถทำได้เพียงแค่ปรับหลักสูตรหรือว่าเพิ่มงบประมาณเท่านั้นนะคะแต่ต้องเริ่มจากการสร้างครูที่มีคุณภาพมีแรงบันดาลใจมีความผูกพันกับพื้นที่นะคะเพราะว่าครูที่เข้าใจชุมชนแล้วก็เติบโตมาจากท้องถิ่นเนี่ยจะสามารถเข้าถึงปัญหาและพัฒนาศักยภาพของเด็กในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงเลยค่ะซึ่งทางนี้นะคะโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่2ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน นโยบายสำคัญของทางรัฐบาลเลยนะคะในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสร้างโอกาสให้เด็กไทยทุกพื้นที่นะคะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมรวมไปถึงวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีศักยภาพที่พร้อมจะแข่งขันเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะของทางคณะรัฐมนตรีที่ได้เดินหน้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2อย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับข่าวสารที่ทางรัฐบาลหนุนบทบาทไทยบนเวทีโลกสตง.นั่งเป็นประธานอินโทเซานะคะ WGEA วาระ6ปีเดินหน้าพัฒนามาตรฐานตรวจสอบสิ่งแวดล้อมสากลยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางทันมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโลกและอีกหนึ่งประเด็นสำหรับคณะรัฐมนตรีมีการเห็นชอบเดินหน้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2 อย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี
8: ้ในธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จากการบูรณาการข้อมูลคาดการณ์ของหน่วยงานและเรดาร์ตรวจสภาพฝนผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทั้งนี้สธนช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ทหารพรานที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยิงใส่จนบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตแล้วหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะแนะด้านเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพร้อมเร่งเจรจาผู้ก่อเหตุให้มอบตัว
9: พันเอกเอกวริศชอบสุขผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะเพื่อให้การรักษาอย่างเร่งด่วน แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพร้อมเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายจึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายพร้อมดำเนินการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามแนวทางสันติวิธีปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อิสราเอลบุกยึดปราสาทโบราณในเลบานอนพร้อมเดินหน้าขยายปฏิบัติการในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าว BBC รายงานว่ากองทัพอิสราเอลเข้ายึดปราสาทโบฟอร์ดซึ่งเป็นปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงเหนือหุบเขาลิตานีทางตอนใต้ของเลบานอนได้สำเร็จพร้อมเดินหน้าขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินทางตอนใต้ของเลบานอนโดยปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นป้อมปราการในสมัยสงครามครูเสดเมื่อราว900ปีก่อนและเคยถูกกองทัพอิสราเอลยึดครองมาแล้วในช่วงสงครามเลบานอนเมื่อปี2525นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลระบุว่าการยึดพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของปฏิบัติการทางทหารและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายการควบคุมพื้นที่ที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขณะที่รัฐบาลเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการของอิสราเอลกำลังสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

ขอถวายอาสิรวาทราชยศเป็นบาททบทพระพรชัยพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญถวยเทพทรงประทานพระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในนามข้าราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดและพระสงฆ์นิกรชาวชุมพร

จรัสวัฒนาพระเมตตาราชประจักษ์ทั่วทิศาองค์ราชินีสิริศักดิ์พัชรสุธาผู้บุญญาพระเกียรติขจรไกลเฉลิมพระชนมงคลพิมลลักษณ์เทพพิทักษ์ปกป้องปิ่นเทิดไทยเหล่าประชาถวยราชน้อมรวมใจกราบอวยชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

นิรันดร์เทอญด้วยคราวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารกระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพบมีการใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า170ล้านบาทฟิลิปปินส์และเวียดนามยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครองแชมป์ช้าง FA คัพปิดฤดูกาล 2025-2026 ด้วยทริปเปิลแชมป์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางศาสนาอันทรงคุณค่าโดยจะมีพิธีเปิดงานในช่วงค่ำมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสืบสานวัฒนธรรมของชาติซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3มิถุนายนณวัดราชาธิวาสวิหารสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพบยอดใช้จ่ายสะสมกว่า170ล้านบาท
1: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณตลาดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าพี่ๆน้องๆที่เป็นคนขายว่าระบบง่ายไหมซึ่งง่ายมากเมื่อกี้ก็ได้ลองทดสอบใช้เองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทั้งผู้ซื้อก็ง่ายทั้งผู้ขายก็สะดวก
1: ด้านนายพยงศรีวณิชเปิดเผยว่าข้อมูลณเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสะสมแล้วประมาณ170ล้านบาทจากผู้ใช้สิทธิ์กว่า 890,000 คนและมีร้านค้าที่รับชำระเงินแล้วประมาณ 22,000 ร้านค้าทั่วประเทศ โดยระบบเตรียมรองรับการทำธุรกรรมสูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีย
3: อดใช้จ่ายเนี่ยเปิดมานะครับถึง 9:00 นเช้าวันนี้ประมาณ170ล้านผู้ใช้จ่ายไปแล้วประมาณเกือบ 900,000 คนโดยที่ทำทั้งหมดซื้อขายทั้งหมดประมาณ 1.1 ล้านรายการนะครับร้านค้าที่รับรายการประมาณ 220,000 ล้านค้าตอนนี้เราเปิดไว้เผื่อไว้ถึง 300,000 ธุรกรรมรายการต่อวินาทีก็เปิดรอไว้เพราะวันแรกก็อาจจะแกว่งหน่อยนะครับก็เตรียมพร้อม
1: สำหรับความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมแล้วประมาณ26,500,000คนส่วนใหญ่กว่า160เป็นกลุ่มชนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนอายุระหว่าง 20-50 ปีมีร้านค้ารายย่อยที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมแล้วกว่า 1,500,000 ร้านค้าทั่วประเทศและยังคงเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: ด้านกระทรวงการคลังเตือนร้านค้าและประชาชนอย่ากระทำทุจริตในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หากพบจะดำเนินคดีถึงที่สุดแน่นอนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากกรณีที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของประชาชนจึงอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดโดยอยากให้ทุกฝ่ายตระหนักและใช้สิทธิ์ในโครงการนี้อย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยพยุงและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพอ
4: ยากจะเชิญชวนร้านค้านะครับให้เข้าร่วมแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก็ให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
0: ส่วนบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายจังหวัดทั่วประเทศคึกคักมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากเริ่มที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทยอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักขอบคุณรัฐบาลช่วยเพิ่มการร่วมจ่ายเป็น60%ลดภาระค่าครองชีพได้มากขึ้น
5: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนจำนวนมากพากันออกมาสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อผักสดผลไม้เนื้อสัตว์รวมถึงอาหารต่างๆซึ่งระบบการใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดขณะที่ประชาชนต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้ออกมาในช่วงเวลานี้เพราะเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและการเพิ่มในส่วนของรัฐร่วมจ่ายเป็น160สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับสิทธิ์หลายคน
6: นางสาวพันธิราศรีสินนะคะก็มีแฟนมีเราแล้วก็แม่ค่ะก็ซื้อของไว้ขายค่ะอยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
5: ทั้งนี้บรรดาร้านค้าต่างๆได้มีการติดป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ลูกค้าเห็นชัดเจนว่าสามารถใช้สิทธิ์กับร้านของตนเองได้และต่างบอกว่าได้เตรียมสินค้ามาขายในวันนี้มากกว่าปกติเพราะคาดการว่าจะมีลูกค้ามาซื้อของเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาพร้อมเชิญชวนให้ผู้ค้าเข้าร่วมโครงการให้มากๆเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกซื้อสินค้าในช่วงเวลา4เดือนจากนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าโดยประชาชนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะของกินและของใช้ในครัวเรือนขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา เช่นเดียวกับที่จังหวัดอำนาจเจริญบรรยากาศวันแรกโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ลดค่าครองชีพขอบคุณรัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
7: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องโดยหลายจุดมีประชาชนเข้าคิวรอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะบริเวณร้านแคทวันถนนชยางกูลอำเภอเมืองอำนาจเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนแถวยาวต่อเนื่องออกมาถึงริมถนนประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ต่างกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อีกทางหนึ่งพงศิริศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
0: ส่วนบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ร้านจินไทยจูเนียร์จังหวัดนราธิวาสมีประชาชนเข้าแถวรอใช้สิทธิ์จำนวนมากโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมได้แก่ข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนหลายคนระบุว่าโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าครองชีพของครอบครัวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยนางรอฮานาแวบือราเฮงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่จัดโครงการนี้ขึ้นเพราะช่วยให้สามารถซื้อสินค้าได้มากกว่าที่เคยและอยากให้มีการดำเนินโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง
8: ดีดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากดีใจมากมากไม่รู้ดีใจแบบรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
0: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
9: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี 2568 ถึง 2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัลกรีนเดสติเนชั่นสตอรี่อวอร์ด2026สาขาเนเจอร์แอนด์ซีเนอรี่จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติจอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจากฟอบทาวเวอร์ไบรท์ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวสำหรับรางวัลและการยอมรับจากเวทีระดับโลกสะท้อนว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกโดยมาตรการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐสามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มทุกฤดูกาลและช่วยดึงดูดนักเดินทางคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องอาจเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลาก
11: ในธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จากการบูรณาการข้อมูลคาดการณ์ของหน่วยงานและเรดาร์ตรวจสภาพฝนผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทั้งนี้สธนช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดตรังพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
12: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยล่วงหน้าโดยได้กำหนดมาตรการเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครอบคลุมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกระดับอย่างไรก็ตามทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมทำการฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยไปแล้วก่อนหน้านี้รวมถึงเตรียมแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและจัดหาพื้นที่รองรับปริมาณน้ำให้เพียงพอทำการขุดลอกท่อระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงรองรับกรณีฝนตกหนักหรือมีน้ำไหลเข้าไหลผ่านในปริมาณมากได้อย่างปลอดภัยยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานตั้งแต่1มิถุนายน2569เพื่อคุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
13: ในสมเกียรติกาติปหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่า

0: ทรายน้ำตกทรายทองและถ้ำใหญ่น้ำหนาวทั้งนี้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวยังคงเปิดให้บริการติดต่อราชการและปฏิบัติตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามปกติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์061-042-8234หรือทาง Facebook Fanpage อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวน้ำหนาว National Park เพิ่นจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองสัตว์ป่าสงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลอย่างต่อเนื่องเป็นรังที่4ของฤดูกาลนี้ซึ่งความพิเศษคือตรงกับวันวิสาขบูชาน
2: างสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินลาดตระเวนสำรวจและเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลตามแนวชายหาดจนกระทั่งสามารถตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองกำลังยึดพื้นที่หาดทรายในการให้กำเนิดชีวิตใหม่เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบและเก็บข้อมูลในทันทีจากการตรวจสอบณบริเวณหน้าหาดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลป.1พบว่าแม่เต่ามะเฟืองได้วางไข่ไว้ทั้งสิ้นจำนวน136ฟองตรวจนับเป็นไข่ดีจำนวน106ฟองและไข่ลมจำนวน30ฟองโดยมีขนาดเฉลี่ยของไข่ราว 5.07 เซนติเมตรจากการประเมินสภาพพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพบว่าจุดที่แม่เต่าวางไข่อยู่ในระดับพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงน้ำขึ้นสูงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวอ่อนทางอุทยานจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายรังไข่ทั้งหมดไปฟักณจุดอนุบาลที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อเฝ้าระวังและรอวันลืมตาดูโลกของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: โฆษกกองทัพเรือยืนยันโครงการฟริเกตใหม่เดินหน้าตามแผนไม่ได้ล่าช้าหากต้องพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบ
3: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกระแสการตั้งข้อสังเกตในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่ของกองทัพเรือโดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทุกประการไม่ได้เกิดความล่าช้าตามที่มีข้อกังวลแต่อย่างใดปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอทั้งเทคนิคคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอต่างๆของบริษัทอู่ต่อเรือที่ยื่นข้อเสนอว่าสอดคล้องตามเงื่อนไขที่กองทัพเรือกำหนดไว้หรือไม่เนื่องจากเรือฟริเกตถือเป็นหนึ่งในยุทโธปกรณ์ที่มีความซับซ้อนสูงประกอบด้วยระบบสำคัญจำนวนมากทั้งระบบอำนวยการรบระบบเรดาร์ระบบตรวจจับใต้น้ำระบบอาวุธปล่อยนำวิถีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่อสารและระบบสนับสนุนการปฏิบัติการอื่นๆที่ต้องได้รับการออกแบบและบูรณาการให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานการพิจารณาข้อเสนอจึงไม่สามารถพิจารณาเฉพาะข้อมูลเบื้องต้นหรือคุณลักษณะทางเทคนิคในภาพรวมได้แต่จำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกจากเอกสารข้อเสนอจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจว่ากองทัพเรือจะได้รับยุทโธปกรณ์ที่ตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศที่ดีที่สุดได้อย่างแท้จริงปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดเชิงรุกระหว่าง28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดียึดยาบ้าไอซ์และอายัดทรัพย์สินกว่า631ล้านบาท
4: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างและวงจรเครือข่ายผู้ค้าอย่างเด็ดขาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขานรับนโยบายขับเคลื่อนข้อสั่งการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายสามารถตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,650 50เมตรอาวุธปืน322กระบอกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่

0: เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า631ล้านบาทรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเดินหน้าปราบยาเสพติดอาชญากรรมเน้นย้ำทุกหน่วยปฏิบัติจริงจังเห็นผลเป็นรูปธรรมพันเอกอานัท ดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดครอบคลุม9ประเด็นสำคัญโดยมีพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมนายอำเภอรวมถึงหน่วยงานระดับอำเภอเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พันเอกอนัท ดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13แห่งดำเนินงานอย่างจริงจังพร้อมชี้แจงนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเร่งรัดให้การปฏิบัติงานทั้งคดีอาญาทั่วไปและงานด้านความมั่นคงออกปฏิบัติงานทุกวันและต้องมีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเดินหน้าสร้างเครือข่ายตำบลสุขภาวะมุ่งแก้ปัญหายาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอย่างยั่งยืน
2: นายปฏิกรเอี่ยมสะอาดนายอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน9แห่งในพื้นที่อำเภอชัยประการฝางแม่อายและเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยเทศบาลจำนวน5แห่งและอบต.จำนวน4แห่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งการรวมตัวกันครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางจัดการปัญหาสำคัญในพื้นที่ร่วมกันตลอดระยะเวลา2ปีโดยจะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดและระบบดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชโดยอาศัยพลังของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะล่าสุดเสียชีวิตแล้ว
3: พันเอกเอกวริศชอบสุขผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลรือทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะเพื่อให้การรักษาอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพร้อมเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายจึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายพร้อมดำเนินการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามแนวทางสันติวิธีประพิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
4: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
5: ผมดร.นัท ดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับ กฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเนี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
4: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
6: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ให้การต้อนรับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามที่ทำเนียบมาลากันยังในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ในวันนี้ในโอกาสที่ประธานาธิบดีโตเลิมเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศประธานาธิบดีมาร์กอสกล่าวว่าฟิลิปปินส์และเวียดนามกำลังยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นจะขยายแนวทางความร่วมมือซึ่งรวมถึงความร่วมมือทางการเมืองและการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนฟิลิปปินส์และเวียดนามที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้านประธานาธิบดีโตเลิมระบุว่าฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรระดับภูมิภาคที่สำคัญของเวียดนามเนื่องจากทั้งสองประเทศมีวิสัยทัศน์และผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเวียดนามต้องการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับฟิลิปปินส์ให้สูงขึ้นไปอีกขั้นเสมอสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดความมั่นคงเอเชียหรือแชงกิล่าไดอะล็อกประจำปีนี้ที่สิงคโปร์ที่ระบุว่าญี่ปุ่นจะขยายความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศและเทคโนโลยีทางทหารกับประเทศในภูมิภาคพร้อมผลักดันแนวคิดภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมยกระดับความร่วมมือทางทหารกับพันธมิตรและผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ขณะที่ทางการจีนกล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังสร้างลัทธินิยมทหารขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้บรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำลักษณะนี้ของญี่ปุ่นประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสนทนากับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮซัมบินตอริกประมุขแห่งรัฐสุลต่านโอมานชีคโมฮัมหมัดบินซายิดอัลนายานประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซิแห่งอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐและอิหร่านต้องบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการรักษาสันติภาพและกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยไม่มีเงื่อนไขและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในโอกาสนี้ผู้นำฝรั่งเศสเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสพร้อมเข้าไปมีบทบาทซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมผ่านโครงการริเริ่มพหุภาคีที่ร่วมกับอังกฤษเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ นายแพทย์ทีโดรสอัธานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างการเปิดศูนย์รักษาพยาบาลในเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวโดยระบุว่าเราสามารถหยุดยั้งโรคอีโบลาและผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถฟื้นตัวได้แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นเรื่องของทุกคนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประชาชนในท้องถิ่นบางส่วนออกมาประท้วงและโจมตีศูนย์สุขภาพเนื่องจากไม่พอใจมาตรการทางการแพทย์ที่เข้มงวดในการจัดการร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่ากับ PT ประจวบ FC ผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมไม่สามารถทำประตูได้ในเวลาปกติ90นาทีเสมอกัน0ประตูต่อ0ส่งผลให้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีโดยในนาทีที่94บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ประตูชัยจากจังหวะเตะมุมของธีรธรบุญมาทันโดยวัฒนชัยสะทองจันทร์ผู้รักษาประตูของ PT ประจวบออกมาชกบอลแต่บอลมาเข้าทางโรเบิร์ตซูยิงสวนเข้าไปช่วยให้ปราสาทสายฟ้าขึ้นนำ1ประตูต่อ0หลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้จบเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะ PT ประจวบ FC 1ประตูต่อ0คว้าแชมป์ช้าง FA ครับสมัยล่าสุดไปครองพร้อมป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและปิดฉากฤดูกาล2025ถึง2026ด้วยการคว้า3แชมป์ประกอบด้วยไทยลีกสโมสรอาเซียนหรือช้อปปี้ครับและช้าง FA ครับขณะเดียวกันการคว้าแชมป์ FA ครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังส่งผลให้โควต้าสโมสรจากประเทศไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย2026ถึง2027ได้ข้อสรุปโดยศึก AFC Champions League Elite รอบลีกจะมีตัวแทนจากประเทศไทยได้แก่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือ FC และราชบุรี FCส่วนศึก AFC Champions League 2จะเป็นของ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์รวมถึงการต่อยอดการเล่นเฉพาะกลุ่มก่อนการฝึกซ้อมกรกฎพิพัฒน์นัดดาผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าโค้ชผู้รักษาประตูแดนนี่มิโลเซวิชเน้นเรื่องรายละเอียดในการฝึกซ้อมทำให้ต้องคิดมากขึ้นเน้นทุกจังหวะเพราะมีหลายจังหวะต่อกันและต้องมีสมาธิส่วน2เกมอุ่นเครื่องกับคูเวตและจีนต้องการเก็บชัยชนะให้ได้ทั้ง2นัดสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมสนามแข่งขันจริงเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026ระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้การฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้มีการแต่งตั้งพิชยะคงศรีกองกลางจากสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดให้รับหน้าที่สวมปลอกแขนกัปตันทีมโดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่ให้ผู้เล่นปรับตัวกับสภาพสนามและเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมพิชยะคงศรีกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นกัปตันทีมส่วนการเจอกับบรูไนในเกมแรกเป็นงานที่ไม่ยากนักแต่จะไม่ประมาทส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือมองไปทีละสเต็ปและต้องการเป็นแชมป์รายการนี้ให้ได้
8: ก็บูนายก็เป็นทีมที่ดีครับแต่เราก็จะไม่ประมาทเขามีความยากในการเข้าใจกันครับแต่ก็เราก็อยู่ด้วยกันมานานก็อาจจะทำมาได้ดีที่สุดผมมองไปทีละสเต็ปครับอยากเข้ารอบรองแล้วก็รอบชิงครับก็อยากเป็นแชมป์ครับ
7: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึก U19 วันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา16:00 นวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา20:00 นและ8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ลิเวอร์พูล ยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการยืนยันว่าอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังชาวฝรั่งเศสวัย27ปีจะออกจากทีมหลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับโกนาเต้ย้ายจากแอร์แบร์ไลซิกมาอยู่กับทัพหงแดงในช่วงซัมเมอร์ปี2021ลงสนามไปแล้ว183นัดในทุกรายการทีมชาติสกอตแลนด์เรียกตัวไทเลอร์เฟชเชอร์กองกลางดาวรุ่งวัย19ปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดทีมไปลุยฟุตบอลโลก2026แทนบิลลี่กิลมัวร์ห้องเครื่องจากสโมสรนาโปลีที่มีอาการบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะเกือราเซาไป4-1ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรรองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของรายการจากเยอรมนีไล่หวดเอาชนะยาสเปอร์เดยองจากเนเธอร์แลนด์ขาดลอย3เซตรวด7-6ไทยเบรก7-3 6-4และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับราฟาเอลคอดามือ27จากสเปนที่ล้มปาโบรกาเรโนบุสตาเพื่อนร่วมชาติมาได้3-2เซต4-6 4-6 6-1 6-2และ6-2ด้านชูอัลฟอนเซกามือ28ของรายการที่เอาชนะโนวัคโยโควิชมาได้ในรอบที่แล้วฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะแคสเปอร์รุตมือ15จากนอร์เวย์3-1เซต7-5 7-6 ไทยเบรก10-8 5-7และ6-2ผ่านเข้ารอบไปพบกับยาคุบเมนซิกมือ26จากเช็กที่เอาชนะอังเดรรูเบรฟมือ11จากรัสเซียมาได้3-2เซต6-3 7-6 ไทยเบรก8-6 4-6 2-6 และ6-3ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอีกาชิออนเทคมือ3จากโปแลนด์แพทมาต้าคอสยุคมือ15จากยูเครน2เซตรวด5-7และ1-6โดยคอสยุคจะผ่านเข้าไปพบกับเอลินาสวิตโตลิน่ามือ7จากยูเครนที่เอาชนะเบลินดาเบนซิสมือ11จากสวิตเซอร์แลนด์มาได้2-1เซต4-6 6-4และ6-0การแข่งขันกรีธารายการเอเชียน U20 Athletic Championship 2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดไทยทำเวลาไป 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จศึกกอล์ฟสิงห์ All England Championship 2026ที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครปฐมโปรโอ๊ตจิรวัฒน์แก้วสิริบันทิระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายหวดวันเดียว10อันเดอร์พา62แซงคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม25อันเดอร์พาด้านเข้มข้นลิมพสุดและภูมิศักดิ์แสนสินจบอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม23อันเดอร์พาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียนบาลานซ์ไบค์2026 Presented by Bartek ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่ Iceland Hall ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ซึ่งนับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภท Challenge ถึงวันที่4มิถุนายนนี้ขณะที่ศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน Queen สิริกิติ์สนาม2ปิดฉากอย่างคึกคักอภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19คว้าแชมป์คีรินรุ่นประชาชนหญิงและนัชชาสงเคนจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่คว้าเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนหญิงส่วนเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนชายที่1เป็นของรัตกิจแก้วน้อยด้านสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่1เป็นของจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเขียนสอเสือรอหันสระเอสอเสือรอเรือสระอิยอหญิงมาจากคำภาษาเขมรว่าสอเสือมีความหมายว่ายกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนเช่นเด็กที่กตัญญูรู้คุณคนมักได้รับการสรรเสริญจากคนในสังคม คำว่าสรรเสริญนี้บางครั้งอาจใช้ว่าสรรเสริญก็ได้มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์เช่นในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรรเสริญว่าหวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนประยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราดรอนฤทธิ์ร้าเรื่องรู้สรรเสริญ
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของ ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชเทวีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉินจำนวน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน11อัตราในช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธาจำนวน6อัตราและตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moph.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน2อัตรานายช่างเขียนแบบปฏิบัติงานจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ยื่นใบสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moj.thaijobjob.com หรือ www.moj.go.th หัวข้อรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง1มิถุนายนวันดื่มนมโลกท่านผู้ฟังครับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกเพื่อให้ประเทศต่างๆให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมเนื่องจากนมและผลิตภัณฑ์จากนมสำคัญต่อโภชนาการของคนตลอดทุกช่วงชีวิตการดื่มนมที่สมวัยมีความสำคัญมากต่อมวลกระดูกและการขยายตัวของกระดูกโดยเฉพาะในวัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโตทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงอีกทั้งยังช่วยเพิ่มส่วนสูงด้วยในนมมีโปรตีนคุณภาพดีและมีปริมาณแคลเซียมสำหรับการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันในช่วงวัยรุ่นที่เริ่มมีช่วงโตเร็วจะมีการสะสมมวลกระดูกเพิ่มขึ้นและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายในผู้ใหญ่กรมอนามัยแนะนำให้ดื่มนมจืดมากกว่านมหวานหรือนมเปรี้ยวเพราะนมจืดเป็นแหล่งอาหารที่มีแคลเซียมสูงมากกว่านมชนิดอื่นนมโคสดแท้ 100% ไขมันต่ำรสจืดมีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่านมที่มีการปรุงแต่งด้วยน้ำตาลและกลิ่นการดื่มนมจืดยังช่วยลดพฤติกรรมติดหวานส่งผลให้ไม่เป็นโรคอ้วนดังนั้นใน1วันเราควรดื่มนมจืดอย่างน้อยวันละ2แก้วหรือประมาณ400มิลลิลิตรเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงครับนมยังมีวิตามิน A ช่วยในการมองเห็นเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายวิตามิน B ช่วยกระบวนการเผาผลาญอาหารกระตุ้นให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติป้องกันโรคปากนกกระจอกและวิตามิน B12 ช่วยการเจริญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยโปรตีนเกลือแร่ต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตไขมันและวิตามินเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมองจากผลสำรวจพบว่าคนไทยดื่มนมน้อยมากเฉลี่ยคนละประมาณ14ลิตรต่อปีในขณะที่อัตราการดื่มนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยคนละ60ลิตรต่อปีและทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตรต่อปีหรือกล่าวได้ว่าอัตราดื่มนมในคนไทยยังต่ำกว่าประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก 4-7 เท่าในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน1ขวบปีขึ้นไปและเด็กวัยเรียนควรเลือกดื่มนมรสจืด2แก้วต่อวันช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงสำหรับเด็กที่มีสุขภาพดีปกติควรดื่มนมครบส่วนไม่ควรเลือกดื่มนมพร่องมันเนยหรือไร้ไขมันเพราะมีแหล่งพลังงานคือไขมันและวิตามิน A D E K ซึ่งละลายในไขมันและเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์เลือกดื่มนมพร่องมันเนยได้เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำหนักตัวในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรควรเลือกดื่มนมรสจืดวันละ2แก้วและบริโภคปลาเล็กปลาน้อย2ช้อนกินข้าวหรือผักใบเขียวเข้ม4ทัพพีหรือเต้าหู้แข็ง1แผ่นเพิ่มขึ้นจะช่วยเสริมสร้างกระดูกของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแนะนำให้ดื่มนมรสจืดพร่องมันเนยหรือไร้ไขมันวันละ2แก้วเพื่อให้ได้รับแคลเซียมเพียงพอป้องกันภาวะกระดูกพรุนสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะไขมันในเลือดสูงควรเลือกดื่มนมรสจืดพร่องมันเนยหรือนมไร้ไขมันดีกว่านมปรุงแต่งรสท่านผู้ฟังครับการเลือกดื่มนมและผลิตภัณฑ์นมควรสังเกตที่มีเครื่องหมายอย.รับรองอย่างถูกต้องและอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการข้างผลิตภัณฑ์ว่ามีน้ำนมโคสดแท้กี่เปอร์เซ็นต์ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำนมโคสดแท้ที่เปอร์เซ็นต์สูงกว่าจะได้รับสารอาหารจากนมมากกว่าครับจบบทความประจำวันเรื่อง1มิถุนายนวันดื่มนมโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่
17: ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
15: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี
2: ่ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลาดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

ดีต้อนรับทุกฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายโมง13 นาฬิกากว่าๆไปจนถึง14 นาฬิกานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามุเรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับก็จะเจอกันท่านผู้ฟังนะครับวันนี้กับความภาคภูมิใจนะครับของรายการชิงช้าสวรรค์นะครับเชื่อว่าหลายคนคงต้องเฝ้าติดตามกันอยู่นะครับในการที่จะเชียร์นะครับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของภาคใต้นะครับแต่ถึงจะไม่ได้แชมป์นะครับแต่ก็ได้ครองใจนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่คนสงขลานะครับแต่คนภาคใต้ก็ส่งกำลังใจแล้วก็ครองใจพวกเราด้วยนะครับหลายคนก็เกาะติดหน้าจอให้กำลังใจกับน้องๆโรงเรียนเทศบาล5นะครับวัดหัวป้อมนอกนะครับซึ่งตลอด6 เดือนที่ผ่านมานะครับน้องๆนะครับไม่ได้เพียงเป็นการแข่งขันบนเวทีนะครับแต่เป็นการสร้างเรื่องราวนะครับของความมุ่งมั่นความอดทนแล้วก็ความทุ่มเทของน้องๆทุกคนนะครับที่ฝึกซ้อมกันอย่างหนักนะครับในทุกวันนะครับเพื่อความฝันนะครับในการที่จะเป็นแชมป์ลูกทุ่งของรายการชิงช้าสวรรค์นะครับเบื้องหลังความสําเร็จในครั้งนี้นะครับยังมีคุณครูผู้ฝึกสอนก็ทีมงานผู้ปกครองศิษย์เก่าแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันทํางานอย่างเต็มกำลังนะครับทั้งการฝึกซ้อมการออกแบบการแสดงการจัดทำฉากพร็อพเครื่องแต่งกายดนตรีแล้วก็ทุกรายละเอียดที่ปรากฏบนเวทีนะทุกคนนะครับล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญนะครับที่ช่วยผลักดันให้น้องๆก้าวถึงรอบชิงชนะเลิศได้อย่างสง่างามนะครับแม้ว่าผลการแข่งขันนะครับจะจบลงด้วยตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1นะครับแต่สิ่งที่เทศบาล5นะครับได้รับกลับยิ่งใหญ่กว่าถ้วยรางวัลนะครับนั่นก็คือความรักกำลังใจแล้วก็เสียงชื่นชมนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะชาวสงขลานะครับแต่พี่น้องชาวภาคใต้นะครับทั่วทุกภูมิภาคก็ร่วมส่งแรงเชียร์ตลอดเส้นทางนะครับน้องๆก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนนะครับเห็นแล้วว่าความสําเร็จไม่ได้วัดจากตําแหน่งเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เกิดจากการได้ทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้คนจํานวนมากนะครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องๆโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกนะครับที่สร้างความสุขสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้อีกหลายคนนะครับรายการตลอดอ่าวไทยก็แสดงความยินดีนะครับกับความสําเร็จครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์นะครับแต่ก็เป็นแรงผลักดันนะครับให้กับหลายๆคนนะครับที่ยังจะมีกำลังใจนะครับในการที่จะมีความฝันเติมความฝันกันนะครับกับเรื่องราววันนี้นะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับก็มาต่อกันด้วยนะครับในส่วนของท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับท่านก็ได้ในการที่จะแจ้งเตือนภัยนะครับแอปพลิเคชันนะครับสินเชื่อเถื่อนนะครับแอบอ้างหน่วยงานรัฐคิดดอกโหดนะครับข่มขู่ทวงหนี้นะครับสั่งสคบนะครับจับมือ ED นะครับแล้วก็แบงค์ชาตินะครับเร่งปิดกั้นทันทีนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือว่าสคบนะครับก็ได้มอบหมายให้นายเปรมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมรายการสถานีประชาชนนะครับประเด็นรัฐเร่งปราบแอปพลิเคชันเถื่อนนะครับในการที่จะมีสินเชื่อต่างๆนะครับซึ่งออกอากาศทางไทย PBS นะครับสะท้อนการทำงานเชิงรุกของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญนะครับกับการปราบปรามภัยออนไลน์ซ้ำเติมประชาชนนะครับนายประเดิมชัยนะครับเปิดเผยว่าท่านสุภมาศนะครับก็ได้สั่งการให้สคบนะครับบูรณาการความร่วมมือนะครับระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเร่งตรวจสอบแล้วก็ปิดกั้นแอปเงินกู้ผิดกฎหมายนะครับที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้างนะครับโดยเน้นประสานข้อมูลนะครับระหว่างกันเพื่อติดตามแล้วก็ปิดแอปเถื่อนได้รวดเร็วขึ้นนายประเดิมชัยนะครับระบุว่าแอปกลุ่มนี้นะครับแอบอ้างชื่อหน่วยงานของรัฐและก็เอกชนนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ประชาชนสมัครใช้บริการก่อนเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกฎหมายนะครับข่มขู่ทวงหนี้และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะนี้นะครับภาครัฐก็อยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบขบวนการเบื้องหลังที่เปิดแอปแล้วก็ปิดได้รวดเร็วนะครับแล้วก็บางส่วนนะครับมีฐานปฏิบัติการบริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนะครับจึงต้องประสานข้ามหน่วยงานแล้วก็ข้ามพรมแดนนะครับเพื่อได้ตัดวงจรการหลอกลวงนะครับนายประเดิมชัยยืนยันว่านะครับสคบก็จะเดินหน้าทำงานเชิงรุก
กับทุกภาคส่วนนะครับพร้อมขอบคุณการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับและก็ทุกหน่วยงานนะครับที่ร่วมบูรณาการทั้งนี้นะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับยังได้ฝากเตือนประชาชนนะครับว่าอย่าหลงเชื่อแอปเงินกู้ที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนหรือแอบอ้างหน่วยงานรัฐนะครับมาชักชวนเพราะเงินก้อนเล็กที่กดง่ายวันนั้นนะครับอาจกลายเป็นหนี้ก้อนโตที่ตามมาทวงได้ทั้งครอบครัวในวันหน้านะครับก่อนติดตั้งแอปเงินกู้ทุกครั้งนะครับก็ขอให้ตรวจสอบนะครับว่าผู้ให้บริการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่นะครับไม่ให้สิทธิ์เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์แล้วก็เก็บหลักฐานทุกครั้งนะครับหากพบความผิดปกตินะครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนนะครับสคบ1166นะครับหรือว่าแอป OCPB Connect นะครับเว็บไซต์ OPCBConnect นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปร้องเรียนได้แล้วก็ถือว่าไปที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มาต่อในส่วนของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเตือนประชาชนนะครับเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่นะครับในช่วงฤดูฝนนะครับพร้อมเน้นย้ำนะครับให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลนะครับป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและก็การแพร่ระบาดของโรคนะครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์นะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับกล่าวว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลนะครับกองระบาดวิทยานะครับปี2569นะครับณวันที่28พฤษภาคม2569นะครับพบผู้ป่วยสะสมนะครับ 171,731 รายนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ติดไข้หวัดใหญ่นะครับก็มีผู้เสียชีวิตนะครับจำนวน16รายนะครับกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงที่สุดนะครับ3ลำดับแรกนะครับคือกลุ่มอายุ 5-9 ปีนะครับรองลงมาเป็นกลุ่มอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง4ปีนะครับแล้วก็กลุ่มอายุ10ถึง14ปีนะครับตามลำดับนะครับผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันนะครับแต่ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังนะครับจากการเฝ้าระวังไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มอาการปอดบวมนะครับจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรคนะครับร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุขนะครับพบว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับสายพันธุ์ B นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดนะครับแม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมของประเทศจะมีแนวโน้มลดลงแต่ปัจจุบันนะครับเริ่มมีการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่นะครับในหลายพื้นที่จึงคาดการว่าจำนวนผู้ป่วยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับกล่าวว่านะครับโรคไข้หวัดใหญ่นะครับสามารถแพร่กระจายได้ง่ายนะครับผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยซึ่งมักพบการระบาดได้ง่ายในสถานที่ที่มีคนรวมตัวจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะนะครับโดยอาการสำคัญของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับได้แก่ไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียและบางรายอาจมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับเช่นปอดอักเสบโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะครับได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับนายแพทย์ดิเลกขำแป้นนะครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้โดยยึดหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับได้แก่การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือเมื่อมีอาการป่วยนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์นะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวนะครับเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นนะครับกลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีทุกคนนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองนะครับที่ต้องมาทำงานทุกวันนะครับก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเพราะเรามาอยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากนะครับบางครั้งก็อาจจะใช้รถโดยสารหรือว่าออกไปสถานที่ที่เป็นตลาดนะครับท่านผู้ฟังรถโดยสารสาธารณะบ้างนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ควรจะ
มีการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีนะครับกรมควบคุมโรคนะครับก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับหากมีการเข้าข่ายโรคไข้หวัดใหญ่นะครับควรรีบพบแพทย์แล้วก็หยุดรักษาตัวนะครับเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็ป้องกันการเกิดการระบาดเป็นวงกว้างนะครับทั้งนี้นะครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามนะครับข้อมูลนะครับเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับ1422นะครับก็ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับซึ่งก็เป็นโรคที่ประจำถิ่นแล้วนะครับสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B นะครับก็ฝากท่านผู้ฟังด้วยนะครับเรื่องของสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับที่จำเป็นจะต้องปฏิบัตินะครับไม่ว่าเราจะผ่านวิกฤตมาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลนี่เมื่อก่อนก็ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนะครับแต่ว่าพอผ่านเรื่องของไวรัสโควิด -19 นะครับหลายคนก็อาจจะผ่อนคลายเรื่องของสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าก็ต้องพอระวังกันอยู่นะครับสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่นะครับถ้าเป็นแล้วนี่รู้สึกว่าทรมานมากเลยนะครับท่านผู้ฟังครับโรคไข้หวัดใหญ่นะครับอาการนี่น่าจะไม่น้อยไปกว่าโรคโควิด -19 นะครับน้องๆที่มาฝึกงานที่สวทนครศรีธรรมราชนะครับนี่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อตอนต้นปีก็ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับใช้เวลารักษาอยู่ประมาณเกือบ2สัปดาห์เลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ตอนที่เป็นนี่ทรมานมากนะครับต้องมีอาการไข้สูงนะครับตอนกลางคืนนี่ก็ต้องมีการที่จะใช้ผ้านะครับชุบน้ำเย็นในการที่จะคอยระบายความร้อนนะครับไม่ให้ตัวมีไข้

รับวัคซีนนะครับในสถานบริการภาครัฐนะครับก็ลองไปดูนะครับสถานบริการของรัฐนะครับที่อยู่ใกล้บ้านไปสอบไปถามนะครับว่าตอนนี้วัคซีนไข้หวัดใหญ่มาหรือยังนะครับไปสอบถามมันก่อนแล้วก็ถ้ามีการเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็จะได้จัดเตรียมวัคซีนนะครับแล้วก็นัดเราไปฉีดวัคซีนนะครับเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับป้องกันตัวเราเองด้วยป้องกันบุคคลที่อยู่รอบข้างเราด้วยนะครับในการที่จะไม่ให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมานะครับช่วงนี้นะครับท่านฟังครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

0: กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกับโครงการใช้ถ้อยไทยลดภาระลดค่าครองชีพปรากฏว่าผลตอบรับดีในส่วนของการลดค่าใช้จ่ายประชาชนนะครับแล้วก็ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ในส่วนของวันที่4 มิถุนายนนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมเปิดไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยด้วยจากนโยบายของนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลางรัฐบาลจึงได้ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนทั่วประเทศโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ผลิตสินค้าผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันทั้งสินค้าเฮ้าส์แบรนด์และสินค้าแบรนด์รองสินค้า SME และก็สินค้า O-TOP มาจำหน่ายในราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569จำนวน5ครั้งระหว่างเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นครอบคลุม878อำเภอซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและก็สินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษส่งตรงถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนรวมทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนผู้ผลิตสินค้าโอท็อปแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569ซึ่งได้มีการกิจกรรมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพครั้งสุดท้ายครั้งที่5ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 182,551 คนใน878อำเภอ76จังหวัดมีจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วม 9,381 ร้านจำนวนสินค้า 233,382 ชิ้นทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย24,499,127 บาทแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้5,160,302 บาทสำหรับจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกและแก่จังหวัดชลบุรีอ่างทองสระบุรีเชียงใหม่และราชบุรีส่วนอำเภอที่มีการใช้จ่ายสูงสุดได้แก่อำเภอเมืองชลบุรีอำเภอเมืองสระบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอเมืองภูเก็ตและอำเภอเมืองราชบุรีสรุปภาพรวมการดำเนินการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศตลอดเดือนพฤษภาคม2569ตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5มีมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งสิ้น 135,396,672 บาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนรวมทั้งสิ้น 29,621,640 บาทซึ่งสะท้อนความสำเร็จของโครงการสามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่สร้างความคึกคักให้กับชุมชนทั่วประเทศสร้างรอยยิ้มความคุ้มค่าและพลังของไทยช่วยไทยที่ช่วยกันทั้งผู้ซื้อผู้ขายและก็เศรษฐกิจชุมชนไทยนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมต่อยอดความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบของสถานการณ์โลกวิกฤตด้านพลังงานและการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจทั้งของไทยและทั่วโลกโดยเป็นนโยบายที่รัฐบาลและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญต้องการให้ภาคประชาชนมีสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในการดำเนินชีวิตประจำวันแต่จะไม่ละเลย ให้การดูแลผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยเฉพาะผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ทั่วประเทศเนื่องจากเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยก้าวไปข้างหน้าตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ก็ได้เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนะครับในวันที่4มิถุนายน2569ณกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ2แพลตฟอร์มออนไลน์สายเลือดไทยระดับประเทศได้แก่ Thailand Postmart และ NextGen Commerce เพื่อนำสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่กำลังได้รับความนิยมสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้างช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการเข้าถึงช่องทางการค้าใหม่ๆยกระดับรายได้ให้ผู้ประกอบการไทยและรักษาเสถียรภาพทางธุรกิจให้อยู่รอดท่ามกลางวิกฤตรอบด้านโดยไฮไลท์ที่จะสอนตัวตนที่แท้จริงของไทยช่วยไทยก็คือ Thailand Postmart และก็ NextGen Commerce ยอมลดรายได้หลักและกำไรขั้นต้นของแพลตฟอร์มโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมตลอดโครงการแสดงถึงการบรรลุเป้าประสงค์หลักของโครงการไทยช่วยไทยอย่างแท้จริงรวมถึงรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์จะสนับสนุนคูปองส่วนลดให้100บาทรวม500,000ใบและค่าขนส่งฟรีผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนและก็ SME ที่สามารถช่วยลดต้นทุนและก็เพิ่มกำไรอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประชาชนที่ซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม2แพลตฟอร์มภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยจะได้สินค้าคุณภาพดีในราคาสุดพิเศษตามแบบฉบับไทยช่วยไทยเพื่อเป็นการอุดหนุนสินค้าและให้กำลังใจผู้ประกอบการของไทยขณะนี้กระทรวงพาณิชย์และก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก็ได้ร่วมกันรับสมัครและได้คัดเลือกผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการชุมชนและก็ SME ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,000 รายนะครับเพื่อเปิดร้านค้าบน2แพลตฟอร์มผู้ประกอบการที่สนใจก็สามารถสมัครได้ทาง www.thaichuaythai.net ถึงวันที่31พฤษภาคมหรือจนกว่าจะเต็มและจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านหลักเกณฑ์คุณสมบัติในวันที่2มิถุนายน2569โดยสินค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเป็นสินค้าจาก SME และก็จากชุมชนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้วัตถุดิบและก็ผลิตในประเทศไทยเท่านั้นและก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการใช้สินค้าไทยทดแทนการนำเข้าสินค้าและก็กระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าไทยภายใต้แนวคิดไทยทำไทยใช้ไทยแข็งแกร่งและก็กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมบริโภคนิยมที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยในระยะยาวด้วยตลอดโครงการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและก็เจ้าหน้าที่ทั้ง2แพลตฟอร์มจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำและก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจนสามารถผลักดันให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพแล้วก็ใช้ตลาดออนไลน์เป็นช่องทางหลักควบคู่กับร้านในการจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและก็เพิ่มการรับรู้สินค้าให้กว้างขวางมากขึ้นมั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เตรียมต่อยอดเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและก็ชุมชน SME ด้วยความรู้รอบด้านเน้นการนำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มยอดขายสร้างรายได้ให้ธุรกิจผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเดินหน้าสู่ดิจิทัลคอมเมอร์สเต็มรูปแบบทั้งนี้ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการและร่วมกดตะกร้าเพื่อเลือกซื้อสินค้าอุดหนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการด้วยแล้วก็มาในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40ซึ่งจะช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ในส่วนของร้านค้านะครับเตรียมที่จะเปิดใช้สิทธิ์นะครับวันนี้เลยนะครับวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569นะครับมีการให้สิทธิ์ครั้งนี้ด้วยในการที่จะครอบคลุมขนส่งสาธารณะแล้วก็ในการที่จะลดภาระค่าเดินทางด้วยหลังสิ้นสุดการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40สำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569มีประชาชนลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น26,524,940รายนะครับโดยเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำเร็จทั้งสิ้น26,46,23รายสะท้อนถึงการตอบรับเชิงบวกของประชาชนต่อโครงการของรัฐบาลเพื่อบรรเทาภาระลดค่าครองชีพให้กับประชาชนขณะที่ร้านค้าทั่วไปทั่วประเทศนะครับตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักนะครับมีร้านค้าลงทะเบียนแล้วกว่า1,046,878ร้านค้านะครับแล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จนะครับพร้อมใช้ให้บริการแล้วนะครับ693,031ร้านค้านะครับโดยเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569สำหรับร้านค้าใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569โดยกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมเปิดการใช้งาน AI นกกระซิบในวันที่1มิถุนายน2569เพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบอีกทั้งกระทรวงคมนาคมนะครับยังได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางของประชาชนโดยให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนนะครับในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาครอบคลุมระบบขนส่งมวลชนสาธารณะนะครับทั้งรถโดยสารสขมกรถทัวร์รถไฟฟ้า4สายด้วยกันนะครับได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูแล้วก็เรือด่วนเจ้าพระยานะครับในท่าเรือสาทรไอคอนสยามศรีประชาราชินีพรานนกปิ่นเกล้าเทเวศพราหมณ์7นนทบุรีและปรักเก็ตสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับบริษัทไทยสมายบัสจำกัดนะครับเปิดโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางกับรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสเปิดรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรถเมล์ไฟฟ้าในเครือ TSB นะครับเพื่อลดค่าครองชีพได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับโดยสังเกตป้ายหน้ารถจะระบุว่ารถคันนี้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ขอบคุณกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับก็วันนี้เริ่มจับจ่ายใช้สอยกันแล้วนะครับแล้วก็ต่อกันในส่วนของการเดินทางกันบ้างนะครับรัฐบาลนะครับผนึกการบินไทยเพิ่มเส้นทางการบินนะครับยกระดับเชื่อมต่อเมืองหลักสู่เมืองรองดันไทยสู่ฮับท่องเที่ยวนะครับนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนและก็การบินไทยนะครับแล้วก็โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางการบินแล้วก็ยกระดับการเชื่อมต่อการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยโดยนายพัชรพงศ์ได้หารือกับการบินไทยในการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานอาทิกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพเช่นกระบี่สุราษฎร์ธานีและก็หัวหินจากประเทศต้นทางสำคัญได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์และก็ฮ่องกงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงทั้งนี้รัฐบาลยังมุ่งมั่นบูรณาการการทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักและก็เมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศพร้อมยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็น Airport Region Developmentsหรือกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่สำหรับเมืองรอง7จังหวัดเป้าหมายได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่และร้อยเอ็ดนายพัทรพงศ์ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: เร่งจัดทำแผนงานร่วมกันพร้อมเร่งรัดการพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานเพื่อรองรับการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวในอนาคตนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางพัฒนาบุคลากรด้านการบินโดยสถาบันการบินพลเรือนเตรียมความพร้อมรองรับสิทธิการบินตามแผนสรรหานักบินของการบินไทยเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพันตรีรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินไทยในระยะยาวรวมถึงความร่วมมือกับโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการจัดบริการห้องพักระยะสั้นสำหรับผู้โดยสารและก็เจ้าหน้าที่สายการบินในกรณีที่จำเป็นต้องพักค้างระหว่างการเดินทางกรมท่าอากาศยานยืนยันความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มเติมทั้งด้านศักยภาพสนามบินบุคลากรและก็การเชื่อมต่อการเดินทางในพื้นที่ขณะที่การบินไทยพร้อมสนับสนุนการขยายตลาดการบินโดยเฉพาะการผลักดันท่าอากาศยานกระบี่ให้เติบโตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอากาศสำคัญของภาคใต้รัฐบาลมุ่งใช้ระบบคมนาคมทางอากาศเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคควบคู่กับการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางและจุดหมายปลายทางสำคัญของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่จะเพิ่มเที่ยวบินให้กับสายการบินนะครับที่จะนำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเมืองรองนะครับในการที่จะยกระดับท่าอากาศยานไทยนะครับให้ท่าอากาศยานที่อยู่ในภูมิภาคนะครับได้มีนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก่อนจะจากลากันนะครับมีข่าวจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับปรับบริการนอกเวลาราชการนะครับซึ่งก็จะเริ่มให้บริการวันที่1มิถุนายนนี้นะครับเก็บค่าบริการ150บาทนะครับลดในการที่จะมีผู้ป่วยแออัดในห้องฉุกเฉินนะครับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับประกาศปรับรูปแบบการให้บริการนอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการลดความแออัดในห้องฉุกเฉินแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับห้องฉุกเฉินหรือว่า ER นะครับจะเน้นให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนเป็นหลักส่วนผู้ป่วยที่ไม่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินและเข้ารับบริการนอกเวลาราชการจะมีค่าบริการ150บาทต่อครั้งซึ่งไม่สามารถนำไปเบิกได้ขณะที่คลินิกนอกเวลาราชการจะเรียกเก็บค่าบริการ150บาทต่อครั้งเช่นเดียวกันโดยค่าใช้จ่ายด้านการรักษาอื่นๆนะครับยังคงเป็นไปตามสิทธิการรักษาของผู้รับบริการส่วนคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการนะครับหรือว่า SMC นะครับซึ่งให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางยังคงอัตราค่าบริการเดิม400บาทต่อครั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลระบุว่าการปรับรูปแบบบริการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดความแออัดของห้องฉุกเฉินเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการนอกเวลาราชการและช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและก็เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับก็ปรับเวลาการให้บริการนอกเวลาราชการนะครับเพื่อที่จะลดความแออัดของโรงพยาบาลนะครับใครที่จะไปใช้บริการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับก็การจะความได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่จอดรถใหม่แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับหลายชั้นเลยทีเดียวนะครับด้านหลังโรงพยาบาลตอนนี้ก็เปิดทดลองให้ใช้บริการกันอยู่นะครับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับก็พยายามที่จะปรับปรุงสิ่งต่างๆนะครับให้เข้าสู่ทันสมัยแล้วก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตลอดอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้มีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการปฏิเสธข่าวปลอมกรณีทุน800ล้านบาทให้เด็กกัมพูชาพร้อมเตือนประชาชนอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
8: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงผ่านเพจส่วนตัวกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทโดยระบุว่าเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวทั้งในระบบนโยบายและการปฏิบัติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลรวมทั้งติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นพร้อมระบุด้วยว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ
9: ที่ฐานปฏิบัติการบ้านท่าอาบ ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้ทำการตรวจความพร้อมของกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยรวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินและระบบการติดต่อสื่อสารให้มีความพร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีโดยการตรวจความพร้อมในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการเชิงรุกทั้งทบทวนความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องมือในการช่วยชีวิตเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญด้วยความตระหนักว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเพื่อปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: เวียดนามจะเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ทั่วประเทศแล้วในวันนี้สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่าเวียดนามจะเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ทั่วประเทศในวันนี้ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตลาดเชื้อเพลิงเวียดนามกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามระบุว่าการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 มีจุดประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลซึ่งการผลิตเอทานอลในเวียดนามและระดับการนำเข้าเอทานอลในปัจจุบันเพียงพอต่อตลาดเชื้อเพลิงทั่วประเทศทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงรายใหญ่ของเวียดนามเริ่มดำเนินการเปลี่ยนผ่านตลาดเชื้อเพลิงในประเทศโดยนำร่องการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ในหลายพื้นที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วส่วนน้ำมันเบนซินที่มีอัตราส่วนเอทานอลร้อยละ5จะยังคงมีจำหน่ายไปจนถึงปี2573รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: จักรีราชเคียงคู่บาทยาตราสง่าสีทะทรงงานเพื่อประชาทั่วธานีทะคือองค์ราชินีสีแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวมัทวรรณชัยสุวรรณสถิติจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร
1: คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสวทชุมพร FM 100 MHz เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรครับ
1: สวทชุมพรคลื่นแห่งความรู้พื้นที่แห่งสาระถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อประชาชนติดตามทุกมุมมองอย่างสร้างสรรค์ในรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรทางคลื่น FM 100 MHz
3: ครับผมสวัสดีครับก็ในการรายการสรรหามาเล่านะครับสำหรับต้นเดือนอย่างนี้นะครับก็พบกับสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยทางสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรก็เป็นธรรมดาครับต้นเดือนเราจะมีภารกิจหรือว่างานต่างๆที่เราจะมาเล่าให้ชาวชุมพรได้รับรู้และฟังนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ขออนุญาตแนะนำตัวกันก่อนสักนิดนึงนะครับผมก็สำหรับตัวผมเองนะครับก็คือนายพุทธพงศ์บุรมานนะครับก็ตอนนี้เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและดิจิทัลครับผม
4: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นางสาวพิญญาคารวานนท์นะคะเป็นพนักงานสถิติค่ะ
3: ครับผมในวันนี้เราสองคนนะก็คือจะมาเล่าเรื่องภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรนะครับที่โดยปกติเนี่ยสำนักงานสถิติเองเนี่ยก็คือมีภารกิจหลักๆอยู่ด้วยกันนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลนะครับในเรื่องต่างๆก็แล้วแต่และอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญเลยก็คือเรามีการลงพื้นที่เพื่อได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็คือประกอบเลยก็คือเป็นวันที่หนึ่งเริ่มต้นสัปดาห์เริ่มต้นเดือนของเดือนมิถุนายนนะครับเราก็มีภารกิจหลายๆโครงการที่เราได้สำรวจในแต่ละเดือนนะครับซึ่งในเดือนนี้ก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ5โครงการนะครับซึ่งในแต่ละโครงการเนี่ยก็คือเราจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูลตามแต่ละพื้นที่ตามอำเภอต่างๆนะครับซึ่งเจ้าที่ของเราเนี่ยในการลงพื้นที่เนี่ยก็คือแน่นอนล่ะเป็นเจ้าที่ของสถิติเองนะครับซึ่งในแต่ละโครงการเนี่ยก็คือจะมีรายละเอียดการสอบถามข้อมูลนะครับที่ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในแต่ละโครงการเนี่ยก็คือมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องนำมาใช้เนี่ยคือแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังในแต่ละโครงการนะครับซึ่งในเดือนนี้โครงการที่เรามีการลงพื้นที่สำรวจเป็นประจำเลยนะก็คือโครงการแรกเป็นโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรนะครับซึ่งโครงการนี้เรามีการดำเนินการสำรวจเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับซึ่งวัตถุประสงค์โครงการนี้ก็คือเป็นการเก็บรวบรวมในเกี่ยวกับจำนวนประชากรแล้วก็ลักษณะต่างๆของประชากรนะครับของกำลังแรงงานทั่วประเทศนะครับซึ่งโครงการนี้เราทำกันทั้งหมดทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับวัตถุประสงค์คือเราใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการวัดอุปทานแรงงานและก็การเข้าสู่วัยกำลังแรงงานนะครับสำหรับเอาไปใช้ในการวางแผนและประเมินนโยบายของรัฐบาลนะครับในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานและโครงสร้างต่างๆของกำลังแรงงานของประเทศนะครับแล้วก็สำหรับสถาบันการเองนะครับไม่ว่าท่านไหนๆก็แล้วแต่ที่อยากจะต้องการที่จะมาลงทุนหรือต้องการทราบในเรื่องของกำลังแรงงานของจังหวัดชุมพรก็สามารถนำข้อมูลในเหล่านี้มาใช้ในเรียกว่าวิเคราะห์นะครับในการที่จะลงทุนหรือเปล่าหรือว่าต้องการกำลังแรงงานมากน้อยแค่ไหนว่าแบบในจังหวัดชุมพรเนี่ยมีกำลังแรงงานที่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีคนว่างงานมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งแล้วก็สำหรับอีกนึงก็คือเอาไว้คิดค่าแรงขั้นต่ำด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ประโยชน์ในการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่นอีกเยอะแยะมากนะครับแล้วก็ในการลงพื้นที่ของโครงการเนี่ยในโครงการชลนแล้วก็จะมีหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีที่ไหนบ้างครับพี่หนิง
4: พื้นที่ที่เราจะปฏิบัติงานนะคะในเดือนของมิถุนายนนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6อำเภอนะคะในอำเภอเมืองเนี่ยจะมีของตำบลท่าตะเภาตำบลนาทุ่งตำบลวังไผ่ตำบลปากน้ำตำบลบ้านนานะคะในส่วนของอำเภอท่าแซะก็จะเป็นของตำบลรับร่ออำเภอปทิวจะเป็นของตำบลบางสนนะคะอำเภอหลังสวนเนี่ยจะเป็นของตำบลขันเงินและตำบลนาขาส่วนของอำเภอสวีก็จะเป็นของตำบลนาโพและตำบลนาศักสุดท้ายก็เป็นของอำเภอละแมนะคะจะเป็นของตำบลทุ่งขาวัดค่ะ
3: ครับผมอันนี้ก็เป็นของโครงการแรกโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรนะครับเราก็มีการสุ่มตัวอย่างแล้วก็กระจายลงไปในแต่ละอำเภอแต่ละตำบล นะครับซึ่งเราเป็นการสุ่มตัวอย่างเท่านั้นนะครับเราไม่มีการลงพื้นที่ทุกอำเภอนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละตำบลที่เราลงไปเนี่ยก็เป็นการสุ่มตัวอย่างอีกเช่นเคยครับเราไม่ได้ไปสำรวจทุกหลังคาเรือนขนาดนั้นนะครับแล้วก็โครงการต่อมาครับเป็นโครงการที่2นะครับก็คือโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการถามในเรื่องของเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็การใช้มือถือของจำนวนครัวเรือนที่เราผนวกไปกันกับโครงการก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีรวมไปถึงเครื่องโทรศัพท์พื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องโทรสารว่าได้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเปล่าสำหรับเอาไว้ใช้กำหนดนโยบายแล้วก็วางแผนในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับซึ่งต้องแน่นอนแหละปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นอาวุธอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือนะเพราะคนเราในปัจจุบันตื่นมาก็จับโทรศัพท์เป็นอย่างแรกแล้วนะครับซึ่งอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้ก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตควบคู่กันไปด้วยนะครับซึ่งโครงการเนี่ยก็คือเราก็ต้องการที่จะทราบว่าประชาชนเนี่ยมีเรียกว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานแล้วกันนะครับว่ามีปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับว่ามีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับเอาไว้ใช้ที่นโยบายรัฐบาลเนี่ยก็คือไปกำหนดนโยบายแล้วก็วางแผนเรื่องด้านสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยให้เราได้ใช้กันได้แบบครอบคลุมนะครับว่าขาดตกห้องต่อไหนบ้างนะครับแล้วก็สำหรับโครงการนี้นะครับก็เราก็มีการสุ่มตัวอย่างลงไปใช้กันซึ่งพื้นที่ที่เราไปเนี่ยมีที่ไหนบ้างครับพี่หนิง
4: พื้นที่ที่ปฏิบัติงานนะคะก็จะเบิกกับโครงการแรกนะคะจะใช้ตัวอย่างเดียวกันครัวเรือนเดียวกันนะคะพื้นที่เดียวกันก็คือ6อำเภอเหมือนกันนะคะก็คือมีอำเภอเมืองก็มีตำบลท่าตะเภานาทุ่งวังไผ่ปากน้ำบ้านนาอำเภอท่าแซะก็จะเป็นตำบลรับร่อนะคะอำเภอปทิวจะเป็นตำบลบางสนอำเภอหลังสวนจะเป็นตำบลขันเงินและนาขาอำเภอสวีเนี่ยจะเป็นของตำบลนาโพแล้วก็ตำบลนาศักนะคะส่วนสุดท้ายก็คืออำเภอละแมตำบลทุ่งคาวัดค่ะ
3: ครับนี่ก็เป็นโครงการที่2ที่เราทำครับแล้วก็ต่อไปเป็นโครงการที่3ครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่สำคัญแล้วก็อยู่คู่กับสำนักงานสถิติแห่งชาติมาอย่างยาวนานนะครับก็คือโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนนะครับประจำปี69ซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเอาไว้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนครับอาทิเช่นเรื่องของโครงสร้างสมาชิกในครัวเรือนแล้วก็ลักษณะที่อยู่อาศัยรายได้รายจ่ายแล้วก็รวมไปถึงหนี้สินของครัวเรือนด้วยนะครับตลอดจนการได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือต่างๆของรัฐนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มต่างๆนะครับเอาไว้ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในการจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาตินะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับและก็วางแผนในการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของครัวเรือนให้ดียิ่งขึ้นนะครับตลอดจนประเมินการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะซึ่งโครงการนี้ก็คือเป็นโครงการที่สำคัญมากๆนะครับที่อยู่คู่กับสำนักงานนะครับซึ่งเอาไว้โครงการนี้หลายๆหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเนี่ยก็คือมีการมาขอใช้ข้อมูลของโครงการนี้นะครับเอาไว้ใช้ในการวางแผนต่างๆนะซึ่งข้อมูลของโครงการนี้ก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นคือมันเป็นเรื่องของรายได้รายจ่ายแล้วก็รวมถึงหนี้สินด้วยนะครับซึ่งมันเป็นส่วนประกอบนึงนะครับเป็นวัตถุดิบอย่างนึงแล้วกันนะที่จะเอาไปใช้คิดสัดส่วนคนจนนะครับเรื่องของ GDP ต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นโครงการนี้เป็นส่วนประกอบอย่างนึงนะครับซึ่งก็คือค่อนข้างสำคัญนะครับซึ่งในการลงพื้นที่ของโครงการเนี้ยเราจะมีการสุ่มตัวอย่างแต่ว่าเราไม่ได้สำรวจเยอะเหมือนกับโครงการก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเป็นการทำโครงการเนี้ยมันเป็นการถามที่ค่อนข้างละเอียดนะครับนอกจากถามเรื่องรัฐเรื่องรายได้หนี้สินต่างๆแล้วเนี่ยเราเป็นการทำเรื่องของสวัสดิการต่างๆว่าเขาได้มีการได้รับสวัสดิการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยที่ไม่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยจะมีการโครงการอะไรต่างๆช่วยเหลือต่างๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีการได้รับหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการบ้างล่ะหรือว่าบัตรคนพิการนะครับว่าเขามีการเข้าถึงสิทธิ์เหล่านี้ไหมนะครับรวมถึงถ้าเกิดเป็นบุตรแรกเกิดก็จะมีการ เรื่องของเงินช่วยเหลือนะครับเด็กแรกเกิดเรื่องของทุนในการศึกษาต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับว่าเขาได้รับสิทธิ์เหล่านี้บ้างไหมนะครับโอเคครับแล้วก็โครงการนี้ก็คือเรามีการลงพื้นที่สำรวจที่ไหนบ้างครับพี่หนิง
4: ในส่วนพื้นที่การปฏิบัติงานนะคะของเดือนมิถุนายนนะคะก็จะมีใน3อำเภอในส่วนของอำเภอเมืองเนี่ยจะเป็นของตำบลท่าตะเภาจะอยู่บริเวณตรงหอนาฬิกานะคะแล้วก็อีกอำเภอหนึ่งคืออำเภอหลังสวนตำบลนาขาหมู่13ห้วยเมืองค่ะแล้วก็ของอำเภอปทิวเป็นตำบลบางสนตรงดอนตะเคียนค่ะ
3: ครับครับซึ่งโครงการนี้ก็คืออย่างที่บอกมันสำรวจค่อนข้างน้อยนะครับมีแค่3อำเภอแค่นั้นเองแล้วก็3ตำบลนะครับซึ่งในแต่ละเดือนที่เราทำโครงการนี้คือถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการที่สำคัญแต่เราก็สำรวจแค่3-4แห่ง3-4หมู่บ้านแล้วกันนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โครงการต่อมาครับจะเป็นโครงการที่เราสำรวจในส่วนของภาคสาธารณประกอบการนะครับเราไม่ได้ลงพื้นที่ไปที่ครัวเรือนนะครับซึ่งโครงการที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นโครงการที่สำคัญอีกเช่นเคยนะครับซึ่งโครงการแรกเนี่ยก็คือเป็นโครงการสัมมโนอุตสาหกรรมนะครับประจำปี70นะครับแต่ว่าจังหวัดเราจังหวัดชุมพรครับก็คือถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ก่อนที่สำนักงานเสถียรชาติเองเนี่ยโดยปกติจะมีการลงพื้นที่สำรวจสัมมโนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมีการทดลองกันก่อนนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็มีการทดลองก่อนที่จะทำจริงในปี70ก็คือปีหน้านั่นเองแต่ว่าปีนี้จังหวัดชุมพรเราเนี่ยก็คือมีโอกาสได้เป็นดำเนินการทดลองก่อนว่าการทำสัมมโนเนี่ยที่เราจะทำจริงในปีหน้าเนี้ยมันมีประสบปัญหาอะไรต่างๆหรือเปล่าหรือว่าจังหวัดที่ดำเนินการทดลองเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขเพื่อที่จะให้ปีหน้าที่เราจะต้องดำเนินการทำจริงที่เราจะสำรวจสัมมโนเนี่ยทั่วประเทศนะครับเราจะได้พยายามหาข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็หาอะไรต่างๆที่มันสามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้มันสะดวกยิ่งขึ้นนะครับซึ่งโครงการนี้ก็คือเอาไว้ใช้เก็บข้อมูลพื้นฐานข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการนะครับในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะครับซึ่งอันนี้เราจะสำรวจในด้านภาคผลิตเท่านั้นนะครับภาคการบริการเราจะเป็นอีกหนึ่งโครงการหนึ่งนะครับแล้วก็ในการลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะถามเรื่องของประกอบเรื่องของจำนวนและขนาดของสถานประกอบการนะครับว่ามีจำนวนคนทำงานเท่าไหร่ลูกจ้างเท่าไหร่ค่าตอบแทนแรงงานเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตแล้วก็ค่าดำเนินงานมูลค่าการขายแล้วก็รายได้นะครับแล้วก็ส่วนการเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบแล้วก็สินค้าคงเหลือด้วยเช่นกันแล้วก็มูลค่าทรัพย์สินถาวรของสถานประกอบการนะครับเพื่อเอาไว้จะให้จัด

น้ำมันปาล์มหรือว่าสกัดไม้แปรรูปไม้หรือว่าแม้กระทั่ง CFS ที่อยู่ปากน้ำอันนี้ก็เป็นขนาดใหญ่ที่เราจะสำรวจทุกที่ทุกแห่งนะครับอย่างปีนี้เราสำรวจไปแล้วนะครับเราดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษานะครับซึ่งเดือนนี้เดือนมิถุนาเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายที่เราจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีการลงพื้นที่ไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกหลายแห่งนะครับที่เรายังมีการติดตามข้อมูลอยู่นะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็อย่างที่บอกเป็นเกียรติอย่างดีของชาวชุมพรนะที่เราได้มีโอกาสได้ข้อมูลตัวนี้ก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นการทดลองก็จริงนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็คือสามารถเอาไปใช้วิเคราะห์เบื้องต้นได้ก่อนนะครับแต่ว่าเราจะเป็นการทำจริงในปี70นั่นแหละนะครับซึ่งในสถานการณ์ที่เรากล่าวไปข้างต้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กเองเนี่ยเราก็จะเป็นการสุ่มตัวอย่างลงไปเช่นกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปทุกที่ที่มีการผลิตนะครับเนื่องจากว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในปีนี้หน้าเนี่ยเราก็คือจากการที่เราได้มีการลงพื้นที่ไปบ้างเนี่ยนะก็อาจจะมีข้อแนะนำต่างๆแม้ว่าจากทางสถานการณ์เองนะครับจากคนที่เราแบบไปถามว่าแบบควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรไปบ้างเนี่ยเราก็จะมีการนำมาปรับใช้ในปีหน้าต่อไปนะครับโอเคแล้วก็โครงการต่อมาครับก็คือเป็นโครงการที่คล้ายคลึงกับโครงการก่อนหน้านี้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นโครงการที่เราเป็นการสำรวจธุรกิจการค้าและการบริการนะครับซึ่งเมื่อกี้เป็นภาคของการผลิตนะครับอันนี้เป็นภาคของการบริการนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเราการเก็บรวบรวมข้อมูลของการประกอบกิจการด้านธุรกิจการค้าและการบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนของธุรกิจจำนวนคนทำงานลูกจ้างแล้วก็ค่าตอบแทนแรงงานแล้วก็มูลค่าสินค้าที่ซื้อมาแล้วก็จำหน่ายนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายรับแล้วก็สินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปีนะครับรวมไปถึงมูลค่าสินทรัพย์ถาวรนะครับเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นที่ดินอสังหาริมทรัพย์ที่สถานการแห่งนั้นน่ะถือครองอยู่นะครับสำหรับเอาไปใช้ในการนำข้อมูลต่างๆเนี่ยไปใช้จัดทำบัญชีประชาชาตินะครับโดยข้อมูลที่เราได้เนี่ยจะนำไปทำบัญชีบริวารสาขาการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศนะครับโดยให้รัฐบาลเนี่ยเอาไว้ใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับรายย่อยรวมถึงธุรกิจของเอกชนเองนะครับเอาไว้ใช้สร้างระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าทางเศรษฐกิจนะครับว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้หรือว่าในอนาคตเนี่ยจำเป็นในทิศทางไหนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังสามารถจัดทำข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลระดับสูงได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในพื้นที่ที่เราใช้เนี่ยก็คือจะบอกเรามีการลงพื้นที่ทุกอำเภออยู่แล้วนะครับอย่างโครงการเนี้ยก็คือเป็นภาคของการบริการก่อนหน้าเนี้ยก็คือจะเป็นภาคของการผลิตนะครับโอเคแล้วก็โครงการสุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุดนะครับจริงๆมีอีกโครงการนึงที่เราอยากจะเล่านะก็คือโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เราสำรวจในส่วนของหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองนะครับก็คือเป็นโครงการประมวลพื้นที่การก่อสร้างอันนี้เราจะเกาะลึกไปที่เราจะมีการลงพื้นที่สำรวจในกลุ่มอบต.ท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือว่าอบต.ต่างๆที่อยู่ทั่วจังหวัดชุมพรเลยนะครับสำหรับโครงการนี้ถามว่าเอาไปทำอะไรนะก็คือวัตถุประสงค์คือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการขออนุญาตสิ่งก่อสร้างนะครับที่เป็นอาคารโรงเรือนสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือนก็ตามนะครับเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุนและการคำนวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการวัดดัชนีตัวชี้วัดเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงการติดตามธุรกิจสังหาริมทรัพย์การเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินและก็เอาไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นกันว่ามีการเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะครับแน่นอนถ้าเกิดเรามีการก่อสร้างเยอะขอเรียกก่อสร้างเยอะก็เศรษฐกิจที่อย่างนั้นก็น่าจะเป็นการเติบโตนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการก่อนลึกถามไปที่หน่วยงานอบต.ท้องถิ่นทั้งหมด8อำเภอเลยเช่นกันนะครับแม้ว่าจะเป็นเทศบาลหรือว่าอบต.ต่างๆนะครับทั้งหมดของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะมีประมาณ78แห่งด้วยกันนะครับที่เราจะสำรวจนะครับแล้วก็มีอีก1โครงการสุดท้ายที่เราจะสำรวจในเดือนหน้านะครับก็คือเป็นคอนนอนเฟรมที่เราจะสำรวจหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองเช่นกันนะครับอันนี้คอนนอนเฟรมเนี่ยจะเป็นโครงการที่เราจะเพิ่งดำเนินการนะครับสำหรับชุมพรนะครับซึ่งเราจะดำเนินการสำรวจเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าเราสำรวจทั้งหมด2เดือนด้วยกันนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ค่อนข้างสำคัญอีกเช่นกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติเองเนี่ยได้มีการทำข้อตกลงกันกับทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเราเนี่ยมีทางการทำข้อตกลงกันว่าเราจะมีการนำข้อมูลที่
ทางท้องถิ่นเนี่ย

0: มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทะเบียนร้านค้าพาณิชย์หรือว่าธุรกิจร้านบริการที่เขาไปจดทะเบียนอยู่กับทางท้องถิ่นเนี่ยว่ามีร้านค้าอะไรบ้างที่มีจดทะเบียนขึ้นกับเขาแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลที่เราจะไปขอเนี่ยเราจะมีการไปขอข้อมูลในเรื่องของภาษีป้ายที่ไม่ว่าจะเป็นป้ายต่างๆที่มีอยู่ทั่วจังหวัดชุมพรเนี่ยที่มีการไปเสียภาษีให้กับทางท้องถิ่นนะครับว่ามันมีที่ไหนบ้างนะครับซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราจะมีการนําเราอยากจะทราบว่าในจังหวัดชุมพรเนี่ยมีสถานประกอบการหรือว่ามีการธุรกิจภาคการค้าภาคการบริการเนี่ยมีอยู่มากน้อยแค่ไหนซึ่งจริงๆเดิมทีเนี่ยสำนักงานสถิติก็พอจะมีข้อมูลอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าท้องถิ่นเองเนี่ยก็คือจะมีข้อมูลอยู่ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเราในการทําข้อตกลงเพื่อที่จะลองจัดนําข้อมูล2แหล่งเนี้ยมาบูรณาการร่วมกันในอนาคตนะครับว่าเราจะได้ทราบจริงๆว่าสถานการณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของท้องถิ่นหรือว่าเป็นของสถิติเองเนี่ยมันมีที่ไหนอยู่บ้างแล้วก็ในที่ที่มันมีเนี่ยมันมีที่ไหนที่เลิกไปแล้วหรือว่ายังทํางานอยู่จริงอยู่บ้างนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ในการสถิติเองเนี่ยก็คือแน่นอนในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ยเรามีการสุ่มตัวอย่างสํารวจข้อมูลอยู่แล้วนะครับซึ่งเราอาจจะมีการนําข้อมูลตรงเนี้ยที่เรามีการรวบรวมข้อมูลด้วยกันมาเนี่ยแล้วก็มาทำการวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือจะได้ข้อมูลเป็น common frame ของเราเราจะเรียกมันว่า common frame มาเนาะนะครับว่าในจังหวัดชุมพรเนี่ยมีทั้งหมดสถานการณ์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วมันอยู่ที่ไหนกันบ้างเวลาจะนําข้อมูลเนี่ยมาใช้มาสํารวจมาทําเป็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเราก็จะได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือว่าทางท้องถิ่นเองเนี่ยมีภารกิจหรือว่ามีเรียกได้ว่ามีงานที่เขาต้องใช้ common frame ตัวนี้เขาก็สามารถดึงไปใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเป็น2โครงการที่เราจะมีการไปสำรวจที่หน่วยงานภาครัฐด้วยเช่นกันนะครับซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมด6โครงการแล้วกันนะครับที่เราจะสำรวจในเดือนหน้าอันนี้นะครับก็คือฝากทางประชาชนนะหรือว่าสถานประกอบการเองนะครับที่เราจะมีการลงพื้นที่เราจะเป็นการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลนะครับซึ่งเจ้าที่ของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการแอบอ้างว่ามาจากสำนักงานสถิติทุกท่านสามารถขอดูบัตรประจำตัวได้เลยนะครับว่าเป็นเจ้าที่ของสำนักงานสถิติจริงไหมนะครับซึ่งในเจ้าที่แต่ละคนเนี่ยก็คือจะมีบัตรของคอห้อยอยู่นะครับเป็นประจำอยู่แล้วนะครับท่านสามารถดูได้หรือว่าท่านไม่สะดวกท่านสามารถโทรมาสอบถามที่สำนักงานก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะเดินตรงท่านแวะผ่านมาท่านก็เข้ามาที่สำนักงานสถิติแห่งจังหวัดชุมพรได้เลยนะครับตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดนั่นเองชั้นหนึ่งนะครับสงสัยข้อมูลสอบถามตรงไหนไม่ว่าจะสงสัยว่ามีเจ้าที่อย่างนี้จริงไหมสอบถามข้อมูลเหล่านี้เหล่านั้นจริงไหมนะครับซึ่งข้อมูลที่เราถามอย่างที่บอกมันเป็นข้อมูลเรื่องของรายได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของรายรับแล้วก็หนี้สินด้วยซึ่งมันเป็นข้อมูลที่อาจจะลึกไปนิดนึงนะครับหรือแม้กระทั่งมาถามชื่อด้วยก็มีถามวันเดือนปีเกิดด้วยก็มีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยปัจจุบันเนาะมีอาชีพค่อนข้างเยอะนะครับเราทางสำนักงานนี้ก็ทํางานค่อนข้างลําบากด้วยเช่นกันนะครับแต่ยังไงก็ในการลงพื้นที่ของเราเนี่ยก็คืออย่างที่บอกมันเป็นเรื่องที่จําเป็นนิดนึงนะครับเราก็เลยอาจจะต้องช่วยฝากประชาสัมพันธ์ด้วยตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับไว้ถ้าเกิดว่าท่านสงสัยท่านก็สามารถขอดูบัตรได้ด้วยอย่างที่บอกนะครับซึ่งในวันนี้ก็น่าจะได้ครบเวลาแล้วนะครับสําหรับในการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรในวันนี้นะครับซึ่งสำนักงานสถิติเองเนี่ยก็เป็นท้ายที่สุดนะครับก็ขออนุญาตฝากทุกท่านไว้ด้วยเช่นกันในโอกาสนี้นะครับว่ามีเดือนหน้านะครับเราก็จะมีไปเจอกันทุกๆต้นเดือนนะครับเราก็จะมาเจอกันอย่างนี้ไว้เดือนหน้าเราจะมีอะไรมาเล่าอีกเราก็เดี๋ยวไว้เดือนหน้าเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณครับ
1: ครบทุกสาระจุใจทุกเรื่องราวเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าเพื่อพี่น้องชาวชุมพรทุกวันจันทร์เวลา 14:07 น.ถึง 14:30 น.สรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรทางสวทชุมพร FM 100 MHz

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิชัยธงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางธาราทิพย์ธนูทองประกันสังคมจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร

0: จะดีแค่ไหนหากเราจะมีบำเหน็จหรือบำนาญไว้ยังชีพในวัยเกษียณอายุสำนักงานประกันสังคมมอบโอกาสดีๆสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระทุกท่านให้มีความมั่นคงในชีวิตเพียงสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40วันนี้รับสิทธิประโยชน์5กรณีกับ5ทางเลือกที่คุณออกแบบได้สมัครและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงสร้างความมั่นคงให้ชีวิตสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40สิครับประกันสังคมสร้างสรรค์หลักประกันชีวิต
1: คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้วยการสมัครเป็นผู้ประกันตนรามาตรา40
1: ประสบอันตรายเจ็บป่วย
2: หรือทุพพลภาพก็ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได
3: ้หากวันนั้นมาถึงต้องไม่เป็นภาระใครอ
4: ายุครบ60รับบำเหน็จหรือบำนาญตลอดชีวิต
0: ไม่ต้องตรวจสุขภาพใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวกับรูปแบบที่คุณเลือกได้ถึง5ทางเลือกครับสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตสมัคร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณป่าด้านหลังบ้านพักในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณป่าด้านหลังบ้านพักในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุต่อเนื่อง
8: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสหลังผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดพร้อมเข้าตรวจสอบบริเวณป่าด้านหลังบ้านพักอาศัยอย่างละเอียดรวมทั้งยังใช้ความพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายซึ่งการปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความระมัดระวังสูงสุดโดยมีการตรวจสอบเส้นทางหลบหนีรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงจนกว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จะแล้วเสร็จเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาออกมาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกอย่างคึกคัก
9: บรรยากาศการค้าขายที่ตลาดสดเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้อย่างชัดเจนเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการโดยมีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้จำนวนมากส่งผลให้ยอดขายดีตั้งแต่เปิดร้านสำหรับปัญหาที่พบ คือประชาชนบางส่วนยังไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันและยังมีความสับสนเกี่ยวกับเงื่อนไขการแบ่งจ่ายในอัตรา 60-40 อยู่บ้างด้านประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มสิทธิ์ 60-40 ส่วนใหญ่ใช้จ่ายซื้ออาหารและของใช้ในครัวเรือนจนทำให้บางร้านค้ามีประชาชนต่อคิวยาวเพื่อรอซื้อและสแกนชำระเงินโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสต่างบอกว่ามาตรการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากและหวังว่าจะมีการขยายระยะเวลาหรือขอบเขตโครงการออกไปอุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วงฤดูฝน
10: นายอดิศรเหมธานนท์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569และจะเปิดฤดูการท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่1ตุลาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570ซึ่งการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงดังกล่าวเป็นการปิดประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับสภาพอากาศในช่วงดูฝนและความสามารถในการรองรับของทรัพยากรรวมทั้งสร้างความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามในการท่องเที่ยวบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสีฐานหรือเชิงเขาสำแหกแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดฮ้องและวังอีเมืองพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่พ.ด. 3นาน้อยยังเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามปกตินักท่องเที่ยวสามารถสำรองการเข้าพักใช้บริการล่วงหน้าทั้งบ้านพักเต็นท์และพื้นที่กางเต็นท์ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวและพักแรมผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ฉลิมพระชนมปัญษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดินิรัติใสเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกริกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายธราพงศ์มีมุสิตเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

เย็นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสุบรรณรักทองเกษตรจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

ดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

งวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน15

0: ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653638

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ

สัพเพเวนิคิปัสสันติภูตาโลเกสมัสยังสัตว์ทั้งปวงจักทอดทิ้งร้างไว้ในโลกนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz บ๊ายบายอย่างนี้นะครับเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงกับกระผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวกอยกิตติพงษ์พนมสวรรค์ท่านเองนะครับพบเจอกันวันนี้ต้องกับวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569นะครับวันนี้เป็นการพิเศษนะครับพิเศษจริงๆวันนี้คือวันแห่งความว่างนะครับสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงดวงนะครับอยากจะมีรายได้เข้ามาในชีวิตนะครับจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่สนับสนุนให้ซื้อหวยใต้ดินนั่นเองนะครับวันที่1มิถุนายนตัวนี้นะครับตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388แล้วก็คริสตศักราช2026วันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลานะครับถอยรถไม่ออกจากอู้ได้บางเวลาเช่นกันการพิเศษการพิเศษจริงๆวันนี้เป็นวันดื่มนมลูกนะครับวันนี้หากว่ามีเรื่องบาดมั่งกับผู้ใดนะครับยามนี้คือฟ้าเปิดให้รับฟังความเข้าใจฮักละทิ้งทิฏฐิมานะได้นะครับจะเกิดความร่มเย็นทางจิตใจอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวนะครับเรื่องการเงินวันนี้เขาบอกว่ามีรายจ่ายเกี่ยวกับการทำบุญหรือซ่อมแซมสิ่งเก่านะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือกับทางการเงินจากคนรอบข้างฮักข้าวห้าทุกจังหวะนั่นเองนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันที่เหมาะสมแก่การเยียวยาแผลใจคู่รักที่เคยซ่อนสิ้นไม่กินกันนะครับควรใช้ความนุ่มนวลในการเปิดใจคุยกันตกลงกันได้ง่ายนะครับสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบมิตรภาพไม่จากการเดินทางไปทำบุญนั่นเองนะครับไปทำบุญก็เมื่อวานนี้แหละครับเมื่อวานเป็นวันวิสาขบูชานะครับน่าจะไปเวียนเทียนกันอาจจะพบในคู่ในวันนั้นก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการเช่นกันนะครับเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องจากวันวิสาขบูชาเมื่อวานนะครับช่วงเวลาดีวันนี้นะครับอยู่ที่เวลา 7:09 น.ถึงเวลา 7:50 น.แล้วก็อีกช่วงเวลานึงนะครับ 10:19 น.ไปจนถึงเวลา 11:00 น.แล้วก็อีกช่วงเวลาเช่นกันนะครับ 11:59 น.ไปจนถึงเวลา 12:40 น.สีมงคลวันนี้เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวและก็สีเลือดนะครับส่วนสีอับโฉกเป็นสีส้มสีแดงทิศมงคลวันนี้เป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ

ก็บอกว่าระวังเรื่องทุกข์เอาเปรียบเรื่องผลประโยชน์หรือว่าเอกสารสัญญาคลาดเคลื่อนแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงเส้นนิติกรรมสำคัญในวันนี้นะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับมีจุดแข็งวันนี้เขาบอกว่าเปี่ยมไปด้วยบารมีผู้นำมีความกระตือรือร้นแล้วก็พลังงานเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นเด็กที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจในสถานการณ์ขับขันแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความก้าวหน้าไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆนะครับแล้วก็มีจุดด้อยเช่นกันนะครับเด็กที่จะเกิดในวันนี้เขาบอกว่าพึงระวังอารมณ์ที่มักรุนแรงเมื่อไม่ได้ดั่งใจนะครับหากขาดสติควบคุมมักจะกลายเป็นคนที่มุทะลุดุดันดื้อรั้นและก็ชอบเผด็จการนะครับผู้ปกครองก็ควรบ่มเพาะให้รู้จักการประนีประนอมฝึกสมาธิตั้งแต่อย่างเด็กนะครับจะช่วยระงับความร้อนแรงของธาตุไฟเสริมให้บารมีผู้นำของเด็กที่จะเกิดวันนี้นะครับสง่างามเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับมาชะมามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกของรายการลูกทุ่งบันเทิงซึ่งก็จะมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วครับตั้งแต่เวลา 15:10 นโดยประมาณไปจนถึงเวลา 16:00 นนะครับเราก็สามารถรับฟังได้2ช่องทางนะครับเป็นทางออนไลน์กับทางออนแอร์นะครับทางออนไลน์ก็สามารถรับชมทาง Facebook ไลฟ์นะครับของเพจของสวทชุมพรนะครับแล้วก็ทางออนแอร์ก็ท่านก็สามารถรับฟังทางเครื่องรับวิทยุที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะครับท่านที่ชมออนไลน์ก็ท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้เช่นกันนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับในระบบออนไลน์วันนี้ท่านเซมาลูกมิดนะครับหรือว่าผู้ใหญ่เล็กเข้ามาแล้วน้องเปิ้ลนะครับที่ใช้โปรไฟล์ว่าทางของชั้นไม่ใช้ฟันของเธอเข้ามาแล้วนะครับรวมถึงพี่อเนกพริกไทยพี่ปราโมทบุญชาตาดัวล่วงเล็กนะครับพี่ชาใจดีที่น่ารักบอกด้วยว่ารับชมอยู่ครับนะครับแล้วก็พี่สุนันท์ฮงเจริญนะครับบอกว่าสวัสดีครับชมอยู่ครับขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงบอกว่ารับชมอยู่ค่ะน้องก้อยท่านสมบัติมันยืนนะครับบอกว่าดีเจเบาก้อยขอฟังโฆษณาของซดซี่พรมเซกซันนะครับอ๋อขออภัยครับขอฟังโคศกขานะครับผมอ่านเป็นโฆษณากราบขออภัยชื่อว่าเพลงโคศกขานะครับของซดซี่พรมเซกซันเดี๋ยวสักครู่ช่วงต่อไปจัดให้นะครับขอบคุณที่นำเรียนมานะครับพี่สุนันท์สุวรรณชัดหรือว่าเบานันทำซิ่งนะครับข้ามาแล้วบอกว่ารับชมอยู่ครับน้องเปิ้ลบอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจมดพลประโยชน์หน่อยนะคะคืออะไรผมไม่เข้าใจนะครับหมดผลประโยชน์หน่อยค่ะถ้ายังไงคอมเมนต์มาไม่นะครับผมไม่เข้าใจนาชอบแลนแพดค้ามาแล้วนะครับแล้วคอมเมนต์ด้วยบอกว่าบอกก้อยคอเพลงสมสารของชาตรีสี่ชนนะครับเดี๋ยวสักครู่จัดให้นะครับแล้วก็ท่านสมบัติมันยืนคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับบอกว่าห้วยใต้ดินเป็นวิธีชีวิตของชาวบ้านนะครับก็แล้วแต่วิธีใครวิธีมันนะครับแต่ว่าโดยลักก็ไม่สนับสนุนนั่นเองนะครับก็พอห้อมปากห้อมคอแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นห้วยรัฐบาลหรือว่าถ้าเชิญชมห้วยใต้ดินก็เอาตัวรอดเอาเองก็แล้วกันนะครับท่านต้นนามปรมินทร์นิรโซเข้ามาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมทางออนไลน์นะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรคลื่นความที่ FM 100 MHz นั่นเองนะครับเอาละครับพูดกันมายาวเยียดเลยทีละเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับเป็นเพลงซายันคอยคูจากการขับร้องของสายันสัญญาเพลงนี้เพราะไม่มีข้อมูลผู้ประพันธ์นะครับลงหลายข้อมาบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญให้พี่สายยุทธให้ปาติสนวพรให้พี่พานีสวทชุมพรให้นายหัวหนับโคทล่มให้หลวงใกล้สายอยากให้สาวจีสายอยากให้สาวเหล็กเสริมช่วยให้ผู้ใหญ่ต้อยผู้ใหญ่เหล็กให้เบาแคกให้เบานั่นแล้วก็แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกฐานด้วยนะครับรวมถึงดีเจบากอยด้วยขอบคุณหลวงเหล็กพี่ชายใจดีที่น่ารักนะครับแล้วก็ต่อไปนี้จะเปิดอีกซองเพลงนะครับคุยกันวันนั้นนะครับในวงสภากาแฟตอนเย็นเขาเรียกกาแฟได้นะครับตอนเย็นที่น้ำซีอัมพันธ์เขาเรียกกาแฟได้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับที่ผสมโซดาบอกว่าข้อเพลงครูประชาบ้านนะครับบานันข้อมาแต่ว่าสงสัยอาจจะลืมเพราะว่ามีแอลกอฮอล์เข้าไปด้วยวันนั้นวันนี้เลยข้อมาไม่เดียวผมจัดให้ทางซองเพลงนะครับแล้วก็เพลงครูบนดอยนะครับจากการขับร้องของฐานทิพย์ทาวนสิริครูประชาบ้านนิยศรักสลักใจรองนะครับเอาละครับรับฟังซองผลงานเพลงมาช่วงหน้าสาระเด่นราคาดังเป็นเรื่องได้ในช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: จบลงไปนะครับเป็นเพลงครูบ่อนดอยนะครับจากการขับร้องของทานทิพย์ท่าวอนซีริเพลงนี้ผมจำความได้ว่าอยู่ประมาณสักป.1 ป.2 ป.3ประมาณนั้นแหละครับรับฟังทางวิทยุ AM นะครับสมัยก่อนก็ไม่มีโทรทัศน์แล้วครับไม่มีไฟฟ้าใช้วิทยุ AM ก็จะเป็นแบบว่าประมาณว่าไซทันนะครับไซทันที่รวมกันละลายก้อนที่รวมกันเป็นแบตเตอรี่นั่นแหละครับบางทีก็สองก้อนสามก้อนสี่ก้อนประมาณนั้นนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ใช้วิธีใช้ท่านนี่แหละครับเมื่อที่ว่าใช้ไปก็พองนะครับพองแล้วก็มีน้ำเยอะมากก็ไฟก็หมดก็ต้องใส่ไม่บางครั้งก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปซื้อก็คือเอามาตากแดดสักพักนะครับสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็สามารถฟังวิทยุต่อได้อีกสักประมาณเกือบครึ่งวันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของในอดีตนะครับในอดีตบางทีการคมนาคมก็ไม่ถึงไฟฟ้าก็ไม่มีใช้นะครับแต่ว่าสิ่งเดียวที่หาความบันเทิงได้ก็คือวิทยุ AM นั่นเองนะครับผมก็จำความได้ว่าเพลงนี้พอเปิดให้ฟังนะครับมาพอเปิดให้ฟังเป็นเพลงสมัยนั้นเป็นของสถานีวิทยุอบต15นะครับก็ฟังเพลงครูบนดอยยังจำติดตาเอ้ยยังจำจิตหู้เลยในทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าสามารถร้องได้ด้วยนะครับเพลงนี้โดยไม่ต้องมีเนื้อผมสามารถร้องได้เนื่องจากว่าฟังแทบทุกวันเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องราวของวิทย์เพลงลูกถุงนะครับเพลงลูกถุงยุคเก่าๆนั่นเองนะครับช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังออเดียวนิดนึงนะครับที่เข้ามาเพิ่มนะครับพี่สายยุทธนะครับพี่สายยุทธสุพรรณวงศ์บอกว่ารับชมอยู่ขาหนองก้อยนะครับขอบคุณครับบ้านนั้นนะครับบ้านนั้นบอกว่าลืมไปครับดีเจไม่เป็นไรนะครับก็เข้ามาทางซองเพลงก็ลืมก็พ่อก็เปิดไทยอยู่ดีนั่นแหละครับเนื่องจากว่าวันนี้เพลงข้อมาพอดีเลยทีเดียวนะครับยังไม่มีใครข้อเพิ่มยังสามารถข้อใดประมาณ1เพลงนะครับ077511403077504110ครับสาระเด่นลาวข่าวดังก็เช่นเคยแล้วครับผมมีพยากรณ์อากาศสำหรับเฉพาะจังหวัดชุมพรก็แล้วกันนะครับมีฝนฟ้าคะนองวันนี้ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห้งด้วยนะครับส่วนใหญ่ที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าสาอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม/ชม นะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับจังหวัดชุมพรบ้านเราวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่แค่34 องศานะครับต่ำสุด25 องศาวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18:42 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา6:00 นนะครับในส่วนของน้ำทะเลนะครับขึ้นเต็มทีไม่มีพยากรณ์นะครับแต่ว่าจะลงเต็มทีเวลา10:31 นนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของสาระเล่นลาวข่าวดังนะครับบางนั้นนะครับบางนั้นคอมเมนต์มาบอกว่าวิทยุสารทิเตอร์นะครับใช่แล้วครับเมื่อก่อนสมัยก่อนเป็นชัยถ้ามีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับสารทิเตอร์ก็จะเป็นตัวที่ขยายสัญญาณนั่นเองนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันวิทยุไม่ได้ใช้ตัวสารทิเตอร์แล้วนะครับจะใช้เป็นตัว IC แทนนะครับที่สามารถบอกได้เนื่องจากว่าผู้ดำเนินรายการจบอิเล็กทรอนิกส์นะครับจบปวช.อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ขอมาเรียนปริญญาโทปริญญาตรีที่ลั่งจากทำงานแล้วนั่นเองนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์มานะครับวิทยุทานทิเตอร์ผมไม่ได้ผมใช้คำพูดไปว่าวิทยุ AM ใช่ไหมครับเอาละครับวิทยุทานทิเตอร์ก็ทานทิเตอร์นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะครับหลายๆบ้านยังใช้กันอยู่แล้วก็หลายๆบ้านก็ยังใช้เป็นใส่ท่านนะครับใส่ท่านใส่แบตเตอรี่นั่นเองนะครับหลายท่านก็ใช้แบบเสียบไฟฟ้าแล้วนะครับแต่เวลาชุดผมซื้อแบบเขาเรียกได้นะครับแบบโซลาร์เซลล์มาใช้นะครับเนื่องจากว่าผมต้องเปิดทั้งวันทั้งคืนแล้วครับเนื่องจากว่าต้องมอนิเตอร์ฟังนะครับว่ารายการของสวทไปถึงได้ยังไงเสียนะครับเนื่องจากว่าเป็นหัวหน้าไฟฉางเทคนิคนะครับก็ต้องฟังอยู่เสมอตลอดเวลานะครับไม่ให้เกิดความผิดพลาดรวมถึงการควบคุมดูแลน้องช้างที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ละวันด้วยนั่นเองนะครับผมพอแดดออฟผมก็จะไปวายกลางแดดแล้วครับไม่ถึงขนาดวายกลางแดดก็ได้นะครับให้มีแสงพอที่จะมีสเตตัสโชว์นะครับไฟโชว์สีแดงมันก็จะชาร์จแบตเตอรี่ไว้นะครับพอแดดหมดก็เอาเข้าบ้านก็เปิดฟังไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้ที่ไม่มีแดดถ้าไฟหมดก็คือเสียบไฟฟ้าได้เช่นกันนะครับ ป็นวิทยุที่ผมสร้างมาทางแพลตฟอร์ม Lazada นะครับก็สามารถจ่ายงานได้ดีนะครับจ่ายงานได้ดีเลยทีเดียวก็เสียงดังฟังชัดนะครับเสียงใสดีแต่ว่าไม่ทราบยี่ห้อได้ผมก็จำไม่ได้นะครับเครื่องละประมาณ500กว่าบาทนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใช้เป็นอเนกประสงค์ได้เลยนะครับฟัง MP3 ก็ได้ฟัง AM ก็ได้ฟัง FM ก็ได้ต่อบลูทูธเชื่อมกับโทรศัพท์ก็ได้ด้วยนะครับเครื่องละประมาณ500กว่าบาทก็มาแล้วสู้กันฟังนะครับในช่วงของสาระเด่นหลาวข่าวดังนั่นเองนะครับจริงๆผมมีข่าวอื่นอีกหนึ่งข่าวแต่ว่าโมมาไปสักนิดนึงก็ฟังเพลงก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวคอยฟังในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งก็แล้วกันนะครับเป็นเพลงเปลวไฟทิพย์ลายเทียนนะครับจากการขับร้องของเสรีรุ่งสว่างบ่าวนันทำซิ่งคาวบานนะครับบอกว่าหมอมให้ถูกเสี่ยงถูกซ้ายแล้วก็พิเศษดีเจบักก้อยด้วยนะครับขอบคุณบ่าวนันไม่ต้องขอโทษว่าลืมนะครับผมเปิดท้ายแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเนื่องจากว่าผ่านมาตั้ง 2-3 วันแล้วนะครับแต่ว่าช่วงที่คุยก็มีนามสยามพันธ์นังจิบแก้คอแห้งไปด้วยนะครับอาจจะลืมกันได้เราไม่หวากันนะครับเปิดให้ในช่วงนี้เปลวเทียนเปลวไฟทิพย์ลายเทียนนะครับแล้วก็เพลงที่ซ่องที่จะเปิดในช่วงนี้นะครับเพลงร้องไห้กับเดือนจากการขับร้องของคำพีแสงทองพี่เศร้าถุงตะโกเข้ามานะครับบอกว่าหมอภัยถูกเสี่ยงถูกไส้แล้วก็พีเซสสำหรับดีเจบากอยด้วยนะครับขอบคุณพี่เศร้าถุงตะโกโทรมาเมื่อก่อนเข้ารายการนะครับจับให้ในช่วงนี้นั่นเองนะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังอีกซองผลงานเพลงมาช่วงหน้าเรื่องราวชาวลูกทุ่งครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638

0: ่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งเวลาก็เดินเร็วเสียละเกินนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังยายปลากล้วยนะครับยายปลากล้วยคอเพลงได้รักก็พอจากการขับร้องของกับเส้นขมสั้นนะครับวันนี้ถ้าเกิดไม่ทันยังไงเดี๋ยวผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับยายปลากล้วยบอกว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับตัวไม่สุกพอดีสุกพอดีก็คือสอบถามผมไม่เข้าใจสุกพอดีหรือว่ากินได้เลยไม่ใช่นะครับสุกพอดีก็คือตัวเริ่มเป็นสีแดงจะขาวดักแดฉักใยเป็นเส้นไม้ให้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้านั่นเองนะครับขอบคุณยายปลากล้วยที่โทรเข้ามานะครับรวมไปถึงพี่มีบุญคุณกระทิงนะครับพี่มีบุญคุณกระทิงบอกว่าฟังถูกกันเลยแล้วครับเราก็ไม่มีโอกาสได้โทรมาวันนี้ได้โทรมาแล้วก็คอเพลงคิดถึงเธอแทบคัดใจจากการขับร้องของสายันสัญญานะครับแต่เกิดยังไงเสียวันนี้คงไม่ทันแน่นอนแล้วครับผมจะเปิดให้ในวันพรุ่งนี้เป็นเพลงแรกเปิดรายการเลยนะครับขอบคุณพี่มีบุญคุณกระทิงนะครับมีเรื่องเล่ามาแล้วนิดนึงนะครับเขาบอกสทนช.นะครับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับจนเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นั่นเองนะครับนายธนรัตน์วรรัตน์ประเสริฐนะครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในฐานะของโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะครับได้กล่าวว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร้องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับและก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยจากการบูรณาการทางข้อมูลนะครับบอกว่าคาดการณ์ของหน่วยงานแล้วก็เรดาร์ตรวจสภาพฝนผลการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์พบพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและก็ตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งครอบคลุมถึงภาคพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ภาคใต้นะครับได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้นะครับรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับทั้งนี้นะครับสทนช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับยังไงเสียก็ติดตามสวท.ชุมพรไว้ก็ได้นะครับผมก็รายการอื่นก็ได้บอกแล้วครับเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศรวมถึงรายการลูกทุ่งบันเทิงด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้รายการลูกทุ่งบันเทิงผมเลิกดูเวลาแล้วนะครับคงจากลากันตรงนี้เลยทีเดียวนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักถูกฐานแล้วครับที่เกียรติติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้หมดเวลานะครับฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงโคซกขานะครับของซอซี่พรมเซกสั้นผีฐานสมบัติมันเย็นเข้ามานะครับแล้วก็เพลงสมซ่านจากการขับร้องของชาตรีสี่ชนนะครับนาคุ้มหรือว่านาชอบแลมเพ็ดเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาก็ต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อจับจ่ายใช้สอยเป็นวันแรกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกในวันเดียวกันนี้โดยข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน 60-40 นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบการเผยแพร่ข่าวปลอมกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
8: นายเวทางพุ่งทรัพย์โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ติดตามข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมื่อวันที่30พฤษภาคมพบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนโดยเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบ23เรื่องด้วยข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจคือเรื่องกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่าข้อความ SMS ดังกล่าวได้แนบลิงก์ปลอมจึงขอเตือนประชาชนอย่ากดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ที่มิจฉาชีพแอบอ้างให้รับสิทธิ์หรือเงินช่วยเหลือเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการโดนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ไม่ชอบตลอดจนสูญเสียทรัพย์สินพร้อมระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นและหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์พร้อมย้ำเตือนประชาชนให้ตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์โดยขอให้เลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกสดุดีวีรชนทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อที่เสียชีวิตถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติภารกิจ กองทัพบกเผยแพร่ข้อความสดุดีอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการเข้าตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณบ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายหลังพบมีความเชื่อมโยงกับคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะโดยระหว่างการปฏิบัติภารกิจกลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาณโรงพยาบาลจะแนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่และเดินหน้ากดดันเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมระบุว่าหากพบเห็นบุคคลหรือสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผู้ใดให้การช่วยเหลือผู้กระทำผิดเช่นการให้ที่พักพิงหรือสนับสนุนเสบียงจะมีความผิดตามป.อาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทโดยวีรกรรมของทหารพรานวุฒิพงษ์จะถูกจารึกไว้ในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าแห่งด้ามขวานไทยตลอดไปผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก173770รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก95รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก410และ938รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก848และ415น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะโดยในส่วนของรายการ5แยกข่าวนะคะในวันนี้สวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการและส่งสัญญาณไปในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะในวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังนะคะในวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ค่ะแล้วก็เจอกันกับดิฉันสาลิหาอุสมานนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็นำคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะมาติดตามในส่วนของประเด็นที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของในพื้นที่จังหวัดพังงาเองรวมไปถึงประเด็นในแต่ละพื้นที่กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะรายการของเรานะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงติดตามทางเพจของสวทพงากรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้เราก็มีทีมงานหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวค่ะโดยควบคุมการผลิตนะคะนางวรวรรณบุญรังสีผอ.สวทพงาค่ะอำนวยการผลิตนะคะนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะในรายการของเราก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามนะคะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้ค่ะมากันที่ประเด็นแรกนะคะกับทางด้านของกรมการปกครองค่ะออกหนังสือด่วนที่สุดกำชับนะคะฝ่ายปกครองทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีรักษาเกียรติศักดิ์ศรียึดมั่นความถูกต้องและประโยชน์ของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายนะคะให้ส่วนราชการยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักนิติธรรมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะพร้อมเร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็ผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังซึ่งกรมการปกครองนะคะจึงมุ่งมั่นให้บุคลากรนะคะในสังกัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะรักษากิตติศักดิ์นะคะและวินัยราชการโดยได้มีการลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อที่จะกำชับค่ะแนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับอย่างเข้มงวดเน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนนี่แหละค่ะยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้และรักษาวินัยข้าราชการอย่างเคร่งครัดค่ะโดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมและห้ามอาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบค่ะนอกจากนี้เองค่ะผู้ฟังก็ได้มีการสั่งการให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อที่จะเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประพี่น้องประชาชนค่ะทั้งนี้เองนะคะอธิบดีกรมการปกครองก็ได้มีการเน้นย้ำหากตรวจพบว่า

ก็ขอให้ความเข้มข้นนะคะเพิ่มความเข้มข้นเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่ย้ำนะคะว่าต้องทำงานอย่างจริงจังไม่ทำตามกระแสแต่ต้องไปตามเจตจำนงนะคะในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์นะคะพิฆาตยาเสพติดรัฐบาลนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งงบประมาณการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์นะคะปฏิบัติภารกิจเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานนะคะตอบสนองนะคะที่ต้องมีการรวดเร็วและทันท่วงทีกันด้วยค่ะทั้งนี้เองค่ะกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวนะคะถึงมิติเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนมีศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ถือได้ว่าเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนนะคะแล้วก็ติดตามผลอย่างใกล้ชิดนะคะให้พี่น้องประชาชนนี่ละค่ะเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้มีการนำเทคโนโลยีปราบปรามอาชญากรรมต่างๆอยู่บนฐานเดียวกันและสามารถที่จะดำเนินการร่วมกันได้ในพื้นที่ค่ะยึดผลงานเป็นเป้าหมายแล้วก็มั่นใจในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของทุกคนกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีการพูดคุยกันนะคะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับทางด้านของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเน้นลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของวันที่25ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีนี่แหละค่ะได้มีมตินะคะในเรื่องของการอนุมัติโครงการดังกล่าวเพื่อที่จะมาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐนี่แหละค่ะจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40อย่างเช่นหากพี่น้องประชาชนซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทค่ะรวมด้วยกันถึง4เดือนนะคะรวม30ล้านสิทธิ์ก็มีการเปิดลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะ 13.2 ล้านคนรัฐก็จะเติมเงินให้เพิ่มนะคะให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิมเนี่ยก็จะได้300บาทนะเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนค่ะเช่นในการนี้นะคะพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการที่จะลดภาระฝั่งผู้ซื้อต่อลมหายใจและให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยค่ะในการป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการแล้วก็คนก็ตกงานกันด้วยค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจก็อย่างที่น้องหาได้เกริ่นไปก็ช่วงที่ลงทะเบียนนะคะก็ถือว่าคึกคักกันเลยทีเดียวและเสียงของพี่น้องประชาชนบางพื้นที่บางคนเนี่ยก็ชอบนะคะในเรื่องของการที่มีโครงการดีๆที่จะมาช่วยลดแบ่งเบาภาระค่าครองชีพต่างๆกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะในช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการค่ะ

0: และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานร่วมกันสร้างวินัยจราจร

0: พื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน

มากันที่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่จะมาช่วยลดในส่วนของลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะคะกับการที่อำเภอเมืองภูเก็ตค่ะชวนร่วมงานไทยช่วยไทยครั้งที่4เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะคะซึ่งทางด้านของในอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะกล่าวนะคะว่าอำเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยจัดงานนะคะในส่วนของจัดโครงการนะคะธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะก็จะมีทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตค่ะเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดภาระค่าครองชีพจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะโดยนำสินค้าจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งภายในงานเองค่ะก็มีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดหลากหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าวสารหอมมะลินะคะขนาด5กิโลกรัมราคาเพียงถุงละ150บาทน้ำมันพืชค่ะขนาด1ลิตรราคา35บาทน้ำตาลทรายขาวขนาด1กิโลกรัมค่ะราคา20บาทไข่ไก่เบอร์2แผ่นละ30ฟองราคา100บาทค่ะและน้ำยาล้างจานขนาด450มิลนะคะราคาเพียง12บาทค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็จะจัดขึ้นนะคะที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีค่ะก็เป็นการที่กระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงนำสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็สนับสนุนโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของภาครัฐกันอย่างต่อเนื่องค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของหลากหลายพื้นที่ได้มีการระดมกันแล้วก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะเพื่อที่จะมากระจายให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยค่ะเราไปกันที่จังหวัดชุมพรกันบ้างค่ะกับการแสดงโอท็อปจังหวัดชุมพรนะคะยกทัพสินค้าเด่นประจำจังหวัดร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานก็มีการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยค่ะพื้นที่ภาคใต้ณโรงแรมเดอะโนโวชุมพรบีทรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งก็เป็นการแสดงนะคะในส่วนของการจำหน่ายภายในงานนะคะก็มีการขับเคลื่อนนโยบายสมาคมแม่บ้านมหาดไทยก็เป็นการที่นำผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดชุมพรค่ะได้นำผลิตภัณฑ์คุณภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาจัดแสดงอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารของใช้งานหัตถกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนภูมิปัญญาและเสน่ห์ของชาวชุมพรค่ะผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้มีการขอบคุณนะคะในส่วนของนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยคณะที่ปรึกษานายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประธานแม่บ้านมหาดไทยทั้ง14จังหวัดภาคใต้ค่ะตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติเยี่ยมชมแล้วก็อุดหนุนเรื่องของสินค้าและมอบกำลังใจแก่ผู้ประกอบการในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนทุกยอดการสั่งซื้อค่ะก็คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะโดยทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะดูเวลาแล้วค่ะผู้ฟังก็ขอบคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะรวมไปถึงสถานีทุกสถานีกันเลยทีเดียวนะคะวิทยุในเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยค่ะอำนวยการผลิตค่ะนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะควบคุมการผลิตนางวรวรรณบุญรังสีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะพบกับรายการให้แยกข่าวโดยสวทกระบี่ค่ะและลำดับถัดไปนะคะขอให้ทุกท่านได้รับชมนะคะในส่วนของรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสลาอุสมาพร้อมทีมงานสวทพงาค่ะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคครับพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาครับพบกับผมปัณภัทรแสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวที่ทรงคุณค่าน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยทั้งประเทศครับสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้ครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องของดอกไม้นามพระราชทานดอกนิมมานรดีบุปผาราชินีแห่งภูหลวงพระราชปณิธานสีเขียวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับบนผืนป่าสูงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยมีดอกไม้ดอกเล็กๆดอกหนึ่งครับที่มีขนาดไม่ถึง2เซนติเมตรแต่กลับบรรจุพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไว้ในนามนิมมานรดีกล้วยไม้ป่าที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์พระมารดาผู้ทรงคุ้มครองผืนป่าของปวงชนชาวไทยครับเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2534เป็นวันสำคัญของผืนป่าภูหลวงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความงดงามของธรรมชาติณลานสุริยันหน่วยพิทักษ์ป่าโคกนกกระบาท่ามกลางพันไม้นานาพันธุ์พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกล้วยไม้อิงอาศัยชนิดหนึ่งครับที่มีความเรียบง่ายแต่โดดเด่นกล้วยไม้ดอกเล็กนี้มีกลีบสีขาวบริสุทธิ์ครับประดับด้วยเส้น

ดอกออกเป็นช่อยาว 12-15 เซนติเมตรโดยก้านดอกมีขนนุ่มสีขาวความงดงามที่โดดเด่นที่สุดคือดอกที่บานเต็มที่กว้างเพียง 1-1.5 เซนติเมตรกลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวประดับด้วยขีดสีแดงเข้มตามยาวส่วนกลีบปากมีสีขาวปลายเหลืองเข้มพร้อมแต้มสีแดงเข้มที่หูกลีบปากราวกับเป็นงานศิลปะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีตนิมมานรดีจะผลิดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีกระจายพันธุ์ตามคบไม้ในป่าดิบเขาที่โล่งแจ้งแสงแดดจัดที่มีความสูง 1,000 ถึง 1,800 เมตรในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงยังคงเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพการเสด็จพระราชดำเนินและการพระราชทานนามนิมมานรดีในครั้งนั้นกลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการอนุรักษ์

0: พืชพันธุ์หายากควบคู่ไปกับกุหลาบพันปีที่บานสะพรั่งเต็มภูเขาในช่วงต้นปีครับดอกนิมมานรดีจึงไม่ใช่แค่ดอกไม้ป่าธรรมดาครับแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชปณิธานสีเขียวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งมอบให้แก่ปวงชนชาวไทยครับเป็นเครื่องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการดูแลพื้นป่าและสิ่งแวดล้อมของประเทศและเป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่เราทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันปกป้องรักษาไว้สืบไปครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยเป็นพื้นป่าสูงที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชพันธุ์หายากนานาชนิดและเป็นสถานที่ที่ได้จารึกเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะองค์พระมารดาผู้ทรงคุ้มครองพื้นป่าโดยทุกครั้งที่ดอกนิมมานรดีเบ่งบานบนภูหลวงครับคือการเตือนใจให้เราได้จดจำไว้ว่าพื้นป่าคือชีวิตและชีวิตไม่สมบูรณ์หากปราศจากป่าดังพระราชดำรัสที่ทรงประทานไว้อย่างจริงใจและลึกซึ้งครับและในช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ครับยังอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยนำทุกท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจและพระเมตตาแก่ช้างป่ากับโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงห่วงใยช้างป่าและราษฎรในพื้นที่สร้างคนกับช้างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันครับไปติดตามรายละเอียดกันในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนั้นได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่18ธันวาคมปีพ.ศ. 2517มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 896.75 ตารางกิโลเมตรหรือ 565,593 ไร่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูหลวงอำเภอวังสะพุงอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารและแหล่งน้ำจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหากินของสัตว์ป่านานาชนิดรวมทั้งช้างป่าด้วยครับในอดีตพื้นที่ป่าแห่งนี้มีช้างป่าอาศัยอยู่หลายร้อยตัวและจำนวนประชากรช้างป่าภูหลวงมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีจึงทำให้เกิดปัญหาพื้นที่หากินและแหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรช้างป่าที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินโครงการปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่ป่าธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ช้างออกไปหากินนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและทำความเสียหายให้กับพืชสวนไร่นาของชาวบ้านซึ่งเป็นสาเหตุให้ช้างถูกทำร้ายถึงกับเสียชีวิตได้ครับดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในอันที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2543เป็นต้นมาครับโดยได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบต่างๆสร้างโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งเกลือแร่ให้กับสัตว์ป่าเพาะชำกล้าไผ่น้ำเพื่อปลูกเป็นรั้วป้องกันช้างป่าเพาะชำกล้าไผ่เพื่อปลูกเป็นอาหารสำหรับช้างป่าปลูกพืชอาหารสำหรับช้างป่าเช่นไผ่กล้วยว่ามะม่วงป่าและมะไฟป่าเป็นต้นรวมทั้งการจัดทำทุ่งหญ้าสำหรับสัตว์ป่าการติดตามช้างป่าออกนอกพื้นที่และการจัดอบรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบการใช้รั้วรังผึ้งป้องกันพื้นที่เกษตรกรรมจากการทำลายของช้างป่าสนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งตั้งพระราชหฤทัยให้คนและช้างอยู่ร่วมกันได้พร้อมกับทรัพยากรธรรมชาติที่จะพึ่งพาเกื้อกูลกันปลูกจิตสำนึกและใช้แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมครับสำหรับโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นอีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายกิจกรรมช่วยลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างช่วยทำให้มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสำหรับช้างป่าทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนับเป็นพระเมตตาที่ทรงห่วงใยช้างป่าสร้างคนกับช้างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดแคลนที่ดินทำกินครับจึงมีพระราชสวนีให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยให้พลเอกณพลบุญทัพหรือพันเอกเรวัตบุญทัพยศและชื่อเดิมในขณะนั้นจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยให้เป็นพื้นที่สำหรับช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนที่ดินทำกินครับติดตามรายละเอียดได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์สภาพป่าโดยการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนเพื่อปรับสภาพป่าให้มีสภาพคงเดิมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสืบต่อไปในอนาคตในการนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินการตามพระราชสวนีพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณระหว่างบ้านคกงิ้วตำบลปากอมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน79ไร่จัดทำเป็นพื้นที่โครงการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533เป็นต้นมาครับและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งด้วยกันครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นเพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกินเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่งด้วยครับปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วอยู่ภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชัง300บ่อที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักหมื่นต่อเดือนครับการปลูกพืชผักที่ทหารช่วยมาลดต้นทุนเก็บเกี่ยวและการทอผ้าที่ทำให้บ้านคกงิ้วกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งสำหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกของโครงการมีอยู่5กลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มทอผ้าฝ้ายกลุ่มปักผ้าไหมน้อยกลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงและกลุ่มเกษตรกรรมครับปัจจุบันส่งเสริมให้อาชีพราษฎรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานได้มีที่ดินทำกินและมีอาชีพมีรายได้เสริมครับคุณละอองชาวนาประธานกลุ่มทอผ้าโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมการทอผ้าทำให้สตรีในหมู่บ้านมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้อย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ

0: แรกนะคะที่ก่อนที่เราจะได้เป็นสมาชิกของพระองค์ท่านคือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางห่านให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งริเริ่มก่อตั้งผ้าทำเพราะว่าท่านดูลายพระหัตถ์ที่พันให้ดูนะคะว่าให้ทำแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชสวนีให้เราจัดการตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายอยู่ที่กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เลยรวมสมาชิกเข้าไปทำรับไหมจากโครงการมาทำอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะ
1: ปัจจุบัน
0: เหลือที่ทำจริงๆมันแยกหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ผ้าปักปัจจุบันก็จะเหลือประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไปตามกาลเวลาแล้วเนาะขนาดแม่ก็ยัง60ละ
1: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อไหมคะ
0: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วังอับช้างหมู่บ้านใกล้ๆเรานะคะค่ะแล้วก็ที่บ้านโนนสว่างตำบลเชียงคานอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะอีกอย่างแล้วก็สอนลูกๆและหลานด้วยอย่างเช่นตีเกียวไหมหรือว่ากอหลอดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตอนที่จะมีนักเรียนมาดูศึกษาดูงานจากโรงเรียนใกล้ๆชุมชนของเราจะมาดูตอนที่ว่าฝึกลอกกาวไหมทำยังไงย้อมสีทำยังไงเพราะว่าปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาปนาดย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติก็เด็กๆ ก็สนใจดีอยู่ค่ะเพราะว่าที่กี่เราจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็มีทอผ้าไทยดำให้เด็กฝึกหัดกระทบฟืมดูอย่างนี้นะคะ
1: จากคนที่ทอผ้าไว้ใช้เอง
0: ใช่
1: ชาวไทยดำที่ทอผ้าไปใช้เองพอพระพันปีหลวงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นอาชีพเนี่ยเราก็มีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นถูกต้อง
0: ใช่ขนาดแม่ที่ไปไม่ได้ก็ยังทำผ้าใหม่ของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปทำไงเนาะทำไร่ทำสวนก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งทอผ้าใหม่อยู่ที่บ้านถึงไตรมาสที่จะส่งผ้าแล้วนะทหารก็เพื่อนก็จะติดต่อมาว่าจะส่งวันนี้แม่ก็ต่างก็รวบรวมผ้าใหม่มาไว้จุดที่ทำการนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ทหารมารับไปอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อน
1: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
0: เล
1: ยค่ะ
0: มากเลยค่ะซาบซึ้งมากๆถ้าไม่ได้จุดนี้พวกเราก็ไม่มีที่จะทำมาหากินอะไรพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากเสร็จนาขนาดคนวัยทำงานก็ยังเอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้อยู่จุดนี้เราภูมิใจมากๆเลยค่ะซาบซึ้งมากเลย
1: อยากบอกอะไรกับพระองค์คะ
0: เพราะขอให้พระองค์สมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากๆค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยยังทรงทำงานรับใช้พระองค์ท่านตลอดค่ะ

0: ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสกนิกรชาวจังหวัดเลยครับในส่วนของการส่งเสริมจากภาครัฐนั้นหน่วยงานภาครัฐศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดเลยก็เป็นหน่วยงานหลักครับที่ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานผ่านงานวิจัยและส่งเสริมเกษตรกรอย่างครบวงจรครับ
1: สำหรับการให้การสนับสนุนเกษตรกรในโครงการครบนิ้วนะคะเราก็ได้ดำเนินการมาหลายปีนะคะในอดีตก็ไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหม่อนแล้วก็เลี้ยงไหมอย่างในโครงการเองก็มีการปลูกหม่อนนะคะทั้งหม่อนใบแล้วก็หม่อนผลแต่ว่าปัจจุบันนี้เดิมทีเมื่อก่อนเราสนับสนุนเกษตรเรื่องไข่ไหมให้กับเกษตรกรมีการเลี้ยงไหมเองด้วยแล้วเพื่อที่จะไปทอผ้านะคะแต่ปัจจุบันนี้การเลี้ยงไหมค่อนข้างจะลดลงแต่ว่าเราก็ยังดูแลให้การสนับสนุนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอบรมต่างๆนะคะอบรมเรื่องการย้อมสีหรือการแปรรูปอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เพิ่มเติมก็คือเรามีการตรวจรับรองผ้าไหมให้กับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มโครงการครบนิ้วอะค่ะก็คือมีกลุ่มที่ขอรับการตรวจรับรองผ้าไหมอยู่2กลุ่มนะคะเป็นผ้าไหมตานกยูงพระราชทานนะคะในส่วนของศูนย์มอนไหมเองพวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็มีความสุขที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะได้ดูแลเกษตรกรได้สนับสนุนในการดำเนินอาชีพของเกษตรกรนะคะในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสนับสนุนไข่ไหมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แล้วก็รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรทำให้เกษตรกรสามารถมีรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ค่ะ

0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ครับให้มีรายได้สร้างงานสร้างอาชีพยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมมาจนถึงทุกวันนี้ครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้ผมมีข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมานำเสนอกันครับไปติดตามกันครับ
1: สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569มีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ดังนี้วันที่3มิถุนายน2569งดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันวันที่4มิถุนายน2569ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภางดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่วัดราชาธิวาสวิหาร
10: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดประชาธิวาสวิหารโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งการจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดสหายุสมธรรมการเปิดเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสวิหารโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุและสำนักวรรณกรรมกรมศิลปากรสำหรับการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจะแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านต่างๆอีกทั้งยังเปิดให้เข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาธิวาสวิหารผ่านกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญภายในวัดสะสมตราประทับเป็นที่ระลึกและเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 19:00 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสาธิตภูมิปัญญาไทยเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
3: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดริมเลสงขลาวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยผู้ประกอบการต่างเข้าร่วมโครงการรองรับการจับจ่ายสินค้าของประชาชนในพื้นที
11: ่บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกภายในตลาดริมเลแยก30เมตรบ้านท่าสะอ้านอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยร้านค้าภายในตลาดเข้าร่วมโครงการเกือบทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในระดับชุมชนส่งผลให้มีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดแม่ค้าร้านจำหน่ายผักสดภายในตลาดเปิดเผยว่าวันแรกของการใช้มีประชาชนสอบถามรายละเอียดและเลือกใช้สิทธิ์ผ่านโครงการอย่างต่อเนื่องทำให้บรรยากาศการซื้อขายมีความคึกคักมากกว่าปกติสำหรับตลาดริมเลอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นโดยมีสินค้าหลากหลายประเภทซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่มองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
3: กรมการจัดหางานตรวจเข้มโรงเรียนนานาชาติย่านสุขุมวิทพบครูต่างชาติไม่มีใบอนุญาตทำงานและทำงานตามที่ได้รับอนุญาตนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีครูต่างชาติมาสอนโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงเรียนนานาชาติดังกล่าวพบคนต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์และเมียนมากระทำความผิด6คนแบ่งเป็นทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1คนและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้5คนนายจ้างกระทำผิด1คนเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำให้คนต่างชาติที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษาจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารการประกอบวิชาชีพครูและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหากไม่มีใบอนุญาตทำงานจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สีสยามพระจริยวัตรงดงามประจักษ์สมัยขอตัวเทพเรืองฤทธิ์ทั่วถิ่นไทยจะเลิมขวัญปินาไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร

อศิลวาสราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญถวยเทพทรงประทานพระมิตรฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพรและประสงค์นิกรชาว

วันนี้นะครับรายการ3นาทีกับบรรยากาศแผ่นดินนะครับก็มีเรื่องมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าขายฝากแตกต่างกับจำนองอย่างไรนะครับการจำนองนะครับคือการนำทรัพย์สินนะครับไปประกันหนี้ไว้กับเจ้าหนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้นะครับส่วนขายฝากนะครับเป็นการทำสัญญาซื้อขายนะครับซึ่งการทำสัญญาซื้อขายเนี่ยจะกำหนดระยะเวลาที่สามารถไถ่ถอนนะครับก็คือว่าเป็นการนำสินไถ่ไปชำระเพื่อซื้อที่ดินกลับคืนมานะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้ครับคือจำนองกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเราของลูกหนี้นะครับส่วนขายฝากกรรมสิทธิ์จะโอนไปเป็นของเจ้าหนี้เลยหรือผู้รับซื้อฝากเลยข้อดีข้อเสียของการจำนองแล้วก็การขายฝากมันอาจจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับบางครั้งนะครับการจำนองอาจจะมองว่าต้องเป็นการจำนองต่อสถาบันการเงินซึ่งมีเงื่อนไขมีกระบวนการตรวจสอบนะครับว่าลูกหนี้จะมีกำลังในการชำระเงินคืนไหมหรือต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆของธนาคารนะครับแต่การขายฝากนายทุนเนี่ยเขามักจะให้ทำการขายฝากได้โดยมีเงื่อนไขที่การตรวจสอบที่น้อยอาจจะน้อยกว่าธนาคารทำได้ง่ายกว่าได้เงินเร็วกว่านะครับเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าเจ้าหนี้เขาได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นไปเลยหากลูกหนี้ไม่สามารถมาถ่ายถอนได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยลูกหนี้ก็จะเสียสิทธิ์ไปเลยสิทธิ์เด็ดขาดของที่ดินแปลงนี้จะโอนไปเป็นของเจ้าหนี้เลยคือผู้รับซื้อฝากเลยแต่สำหรับการจำนองนะครับกรณีที่มีการผิดนัดลูกหนี้ไม่ชำระหนี้จำนองให้กับเจ้าหนี้ครับเจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะได้ที่ดินแปลงนี้ไปเลยไม่สามารถที่จะยึดไปได้เองจะต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายการจำนองเนี่ยจะบังคับจำนองได้ครับต้องมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลซึ่งการที่ต้องผ่านกระบวนการต่อสู้ทางศาลกระบวนการบังคับคดีเนี่ยครับมันก็เลยทำให้ลูกหนี้ครับหรือผู้ยืมเงินเนี่ยมีระยะเวลาในการต่อสู้คดีหรือหาเงินมาชำระคืนนะครับให้กับเจ้าหนี้โอกาสที่ทรัพย์สินเนี่ยครับจะหลุดลอยไปเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าแตกต่างกับการขายฝากเพราะฉะนั้นการขายฝากก็จะมีความสุ่มเสี่ยงนะครับที่ทรัพย์สินจะหลุดลอยไปมากกว่าหากมีความจำเป็นนะครับจะต้องนำทรัพย์สินเนี่ยไปประกันหนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นการจำนองไม่ว่าจะต้องเป็นการขายฝากก็อยากจะให้ตรวจสอบสัญญานะครับให้ดีนะครับอ่านสัญญาทุกข้อทุกบรรทัดนะครับหากอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือไม่มีที่ปรึกษานะครับอาจจะปรึกษาทนายความหรือหากไม่มีทนายความก็สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ

เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมูลอักษรใบไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.com โทรศัพท์077-658-264สาขาหลังสวน077-595-098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ุณกำลังฟังวิทยุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสถานีแห่งความสุขครบทุกความต้องการพบข่าวสารและความบันเทิงได้ทุกวันที่นี่สวทชุมพร FM 100 MHz
1: ฟังข่าว FM 100

ำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะวันนี้รวมไปถึงครึ่งปีหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะก็คือ6เดือนหลังของปี2569ค่ะก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเนาะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังรายการบอกเล่า90ค่ะก็เป็นประจำนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.โดยประมาณนะคะมาพร้อมกับผลงานเพลงเพราะๆค่ะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะติดตามกันได้ไว้เลยนะหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะติดตามรายการต่างๆจากทางสถานีรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อัปเดตกันตลอดทั้งวันบนหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางวิทยุนะคะช่องทางหลักของเราสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะเปิดฟังได้ตั้งแต่ตี5ไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะผู้ชมผู้ฟังฟังอยู่เป็นเพื่อนกันได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะมีทั้งรายการข่าวรายการเพลงค่ะสลับกันไปนะคะก็ติดตามรับฟังผลงานเพลงพร้อมๆกันได้ในทุกช่วงของรายการเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะวันนี้นำเรื่องของกระแสแรงทั่วประเทศนะคะวันแรกไทยช่วยไทยพลัสระบบใช้งานง่ายคนไม่มีสมาร์ทโฟนรออีกนิดนะคะรัฐบาลเจาะทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการ 13.2 ล้านคนค่ะแล้วก็ในช่วงของสุขภาพนะคะวันนี้นำเรื่องของลักษณะของน้ำมูกบอกอะไรเราบ้างนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยๆเนาะอาจจะเป็นหวัดมีน้ำมูกกันพบเห็นกันอยู่ก็ลองดูนะคะว่า5ลักษณะของน้ำมูกบอกอะไรเราได้บ้างนะคะในส่วนของช่วงสุดท้ายช่วงเรื่องราวข้อจริงครับพร้อมครับมิจฉาชีพค่ะวันนี้นำเรื่องของมิตรโพสต์แฝงลิงก์ชวนคลิกเล่นพนันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่จะนำมาบอกมาเล่ากันกับรายการในวันนี้นะคะรวมไปถึงผลงานเพลงเพราะๆอย่างที่บอกกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงที่2นี้นำข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐมาฝากกันนะคะนำเรื่องของกระแสแรงทั่วประเทศค่ะวันแรกไทยช่วยไทยพลัสระบบใช้งานง่ายคนไม่มีสมาร์ทโฟนรออีกนิดรัฐบาลเจาะทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการ 13.2 ล้านคนนะคะนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยนะคะภายหลังการลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีถนนบรมราชชนนีนะคะเพื่อติดตามบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะในวันแรกก็ระบุนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่พบก็คือสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้จริงเพราะทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าครองชีพถูกลงจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดภาวะสงครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบทั่วโลกนะคะของเริ่มมีราคาแพงขึ้นเราจึงต้องลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะโดยจากการสอบถามประชาชนและก็ร้านค้าพบว่ารวมถึงท่านก็ได้ทดลองใช้เองด้วยนะคะพบว่าระบบการจ่ายเงินและรับเงินค่ะสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยก็สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ผ่านการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่2มิถุนายน2569นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังจะมีการยื่นเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบสิทธิ์ทั้ง 13.2 ล้านคนใหม่อีกครั้งด้วยนะคะก็รอดูนะสำหรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะรวมไปถึงวันนี้ไทยช่วยไทยพลัสทุก10/40ค่ะใช่ใครได้ออกไปใช้สิทธิ์กันบ้างแล้วค่ะเริ่มใช้กันแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้มีสิทธิ์ให้ใช้ 1,000 บาทค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังไปจนถึง4เดือนเนาะเดือนนี้เราก็มีสิทธิ์ได้ใช้ได้ 1,000 บาทจากรัฐบาลนะคะแล้วก็เติมเข้าไปอีกด้วยนะคะผู้ชมผู้ฟังค่ะช่วยลดค่าครองชีพกันค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของสุขภาพกันค่ะน้ำบ่มนำเรื่องราวของแค่น้ำมูกก็รู้ทันโรคนะคะ5สีและก็ลักษณะของน้ำมูกบอกอะไรเราบ้างนะคะเรามาดูกันน้ำมูกเป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายที่ทำหน้าที่ดักจับสิ่งแปลกปลอมเช่นฝุ่นละอองเกสรดอกไม้หรือว่าเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปในระบบทางเดินหายใจนะคะแต่ในบางครั้งน้ำมูกก็กลายเป็นตัวบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้การสังเกตสีและลักษณะของน้ำมูกจึงเป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เราเข้าใจร่างกายของตัวเองได้มากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้ำมูกบอกอะไรเราบ้างสีและก็ลักษณะที่บอกถึงสุขภาพของเราค่ะน้ำมูกใสบอกอะไรเรานะคะเป็นสีน้ำมูกปกติที่ร่างกายผลิตออกมาเพื่อทำความสะอาดจมูกแล้วก็ช่องทางเดินหายใจเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นอย่างเกสรดอกไม้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือว่าเมื่อมีอากาศเย็นและก็แห้งน้ำมูกก็จะถูกผลิตมากขึ้นเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับทางเดินหายใจนั่นเองสาเหตุที่เป็นไปได้ก็จะมีเกิดจากอาการแพ้อากาศแพ้ฝุ่นค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังการติดเชื้อไวรัสระยะเริ่มต้นนะคะหรือว่าการเริ่มเป็นหวัดนั่นเองอากาศเย็นร่างกายก็จะผลิตน้ำมูกเพิ่มขึ้นเพื่อปรับอุณหภูมิในร่างกายของเรานะคะน้ำมูกสีขาวขุ่นบอกอะไรเราบ้างบ่งบอกว่าร่างกายกำลังต่อสู้กับเชื้อโรคอยู่การที่น้ำมูกเริ่มข้นและมีสีขาวขุ่นเป็นสัญญาณว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวกำลังเข้าไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมนะคะสาเหตุที่เป็นไปได้ก็จะเป็นไซนัสอักเสบเมื่อร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้หรือเกิดอาการติดเชื้อก็น้ำมูกก็จะเริ่มข้นขึ้นนะคะอาการหวัดเป็นระยะที่น้ำมูกเริ่มข้นร่างกายขาดน้ำเมื่อร่างกายขาดน้ำน้ำมูกอาจข้นขึ้นได้นะคะทีนี้น้ำมูกสีเหลืองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะบอกอะไรบ้างนะคะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคได้ตายลงแล้วก็ทำให้สีของน้ำมูกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสาเหตุที่เป็นไปได้ก็จะอาจจะมาจากการเป็นไซนัสอักเสบจากแบคทีเรียการติดเชื้อไวรัสเช่นหวัดนะคะหรือว่าภูมิแพ้นะคะเอาล่ะอีกหนึ่งสีก็คือน้ำมูกสีเขียวบอกอะไรเราบ้างนะคะบ่งชี้ถึงการติดเชื้อที่รุนแรงมากขึ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ที่ต่อสู้กับโรคเชื้อโรคต่างๆได้ตายลงมากขึ้นทำให้สีของน้ำมูกเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวนะคะสาเหตุที่เป็นไปได้ก็เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในไซนัสโรคปอดอักเสบนะคะก็คือสีเขียวนี่เริ่มรุนแรงแล้วทีนี้มีสีอื่นๆของน้ำมูกที่ควรสังเกตน้ำมูกสีแดงหรือว่าสีชมพูนะคะบ่งบอกว่ามีเลือดปนออกมากับน้ำมูกอาจเกิดการสั่งจากการสั่งน้ำมูกแรงเกินไปหรือว่ามีอาการระคายเคืองในจมูกน้ำมูกสีดำอาจเกิดจากมลพิษทางอากาศการสูบบุหรี่หรือการติดเชื้อราในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังการสังเกตสีและลักษณะของน้ำมูกก็จะช่วยให้เราเข้าใจสภาพร่างกายเบื้องต้นได้น้ำมูกใสบ่งบอกว่าร่างกายแข็งแรงดีน้ำมูกสีเหลืองหรือสีเขียวเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังต่อสู้กับการติดเชื้อนะคะอย่างไรก็ตามหากว่ามีอาการน้ำมูกสีผิดปกติร่วมกับอาการอื่นๆอย่างเช่นเป็นไข้เจ็บคอปวดศีรษะก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและก็รักษาอย่างเหมาะสมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาล่ะน้ำมูก5สีที่นำมาบอกในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะมีจากน้ำมูกใสขาวขุ่นน้ำมูกสีเหลืองน้ำมูกสีเขียวนะคะแล้วก็สีอื่นๆรวมไปถึงน้ำมูกสีแดงหรือสีชมพูหรือว่าน้ำมูกสีดำนะคะก็เราก็ต้องรู้จักสังเกตตัวเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเวลาเราใกล้จะเป็นหวัดน้ำมูกเราก็จะใส่ใส่เนาะทีนี้เราก็พอจะรู้แล้วแหละว่าเราจะเป็นอะไรต่อไปนะคะอาการของเรานะคะเราก็จะอาจจะหายามากินได้ทันหรือว่าหาวิตามินมาเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะแล้วก็เราก็สังเกตเอาง่ายๆนะคะ นี่ก็เป็นเรื่องราวของน้ำมูก5สีบอกอาการป่วยอะไรได้บ้างนะคะรู้ทันโรคด้วยน้ำมูก5สีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: เล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะนำเรื่องราวของมิตรโพสต์แฝงลิงก์ชวนคลิกเล่นพนันมาฝากกันค่ะสำหรับเรื่องราวของจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพในวันนี้นะคะมิจฉาชีพค่ะมักใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางล่อลวงให้เหยื่อติดกับผ่านการโปรโมทเว็บพนันออนไลน์โดยแฝงลิงก์ไว้ตามช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสตอรี่คอมเมนต์หรือแม้แต่ไลฟ์สดขายสินค้านะคะเพื่อหลอกให้คนกดเข้าไปแบบแนบเนียนบางรายใช้วิธีสร้างคอนเทนต์อวดเงินนะคะอ้างว่าเล่นแล้วได้เงินจริงพร้อมใช้รูปภาพคนดังค่ะหรืออินฟลูเอนเซอร์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือนะคะทำให้หลายคนหลงเชื่อได้ง่ายแต่อย่าลืมว่าลิงก์พนันไม่ได้เสี่ยงแค่เสียเงินจากการพนันเท่านั้นนะคะแต่อาจเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลสำคัญในเรื่องของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่หลงคลิกกริ๊งนะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะรวมไปถึงหนังชีแนวตั้งต่างๆนะก็จะมีสตอรี่การพนันออนไลน์เข้ามานะคะคุณผู้ชมผู้ฟังก็ระมัดระวังกันด้วยอย่าเผลอไปกดนะคะไม่เช่นนั้นนะจะเสียทั้งเงินแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวกันด้วยค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้ำมุมเย็นจิตรักกำจรค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz แล้วก็หน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะกลับมาเจอกันได้นะคะในเวลา17 นาฬิกาไปจนถึง18 นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้น้ำบุ๋มต้องลากันไปแล้วนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา17 นาฬิกา 10 นาทีถึงเวลา18 นาฬิกา

เป็นมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยขอเทพไทยอํานวยชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายประยุทธ์รัตนวรรณประมงจังหวัดชุมพร

0: คู่บุญบารมีจักรีราชเคียงคู่บาทยาตราสหสีพระทรงงานเพื่อประชาทั่วธานีพระคือองค์ราชินีสีแผ่นดินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวเสาวดีหนูเนี่ยวพลังงานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
1: Medco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดี MEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่ง

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจังหวัดชุมพรจัดพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระปรางวัดประเดิมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569ปชส.ชุมพรเดินหน้าสร้างทีม PR ชุมพรยกระดับเครือข่ายสื่อสารภาครัฐสู่การทำงานแบบบูรณาการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักครึ่งชั่วโมงแรกยอดใช้จ่ายทะลุ11ล้านบาทย้ำรัฐเตรียมช่วยผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐมนตรีช่วยปิยรัตน์ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านยมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน2569สานต่อบางระกำโมเดลพร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและการย่อยสลายต่อซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: สันติภาพมันมีอยู่เองโดยธรรมชาติมนุษย์มันสร้างวิกฤตการณ์ขึ้นกลบสันติภาพสันติภาพเลยหายไปหมดมนุษย์หยุดสร้างวิกฤตการณ์ด้วยความเห็นแก่ตัวเถอะหยุดเท่านั้นแหละสันติภาพมีมาเองโดยไม่ต้องสร้างเพราะมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
5: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
6: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
7: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
6: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
7: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขารอบ
9: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
8: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
9: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
8: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
9: โอ้ยเกือบแล้ว
8: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
10: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

มาเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรจัดพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระปรางวัดประเดิมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569ว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระปรางวัดประเดิมประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาโดยมีนายเจริญโชคพรหมชุติมานายอำเภอเมืองชุมพรนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากณวัดประเดิมตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าพระราชทานผ้าห่มพระปรางที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556เป็นต้นมาและหลังจากนั้นมีพระราชกระแสให้จังหวัดชุมพรร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดทำผ้าห่มพระปรางประดับอักษรพระนามาภิไธยย่อสทผืนใหม่ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปีทั้งนี้พระปรางที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดประเดิมเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่53ตอนที่34ลงวันที่27กันยายนพุทธศักราช2479ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตากแดดและบริเวณใกล้เคียงได้จัดให้มีการแห่ผ้าห่มพระปรางที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดประเดิมในวันวิสาขบูชาเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีสำหรับประวัติพระบรมสารีริกธาตุวัดประเดิมขุดพบเมื่อปีพุทธศักราช2461โดยหลวงปู่เวสภูริปัญโยเจ้าอาวาสวัดประเดิมสมัยนั้นจะสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่จึงให้คนงานรื้อวิหารและเจดีย์เก่าที่ชำรุดซึ่งใต้ฐานพบลูกกลมๆขนาดใหญ่ทำด้วยปูนภายในมีบาทดินโบราณบรรจุผอบเงินผอบทองและของมีค่าอื่นๆอีกจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีเม็ดเท่าเมล็ดข้าวโพดขนาดใหญ่สีขาวและสีต่างๆปนอยู่ด้วยคนงานจึงนำเม็ดเหล่านั้นไปให้หลวงปู่เวสเมื่อท่านใส่ปากอมอยู่สักครู่ก็บอกว่าพระบรมสารีริกธาตุโดยสันนิษฐานว่าพระบรมสารีริกธาตุคงจะบรรจุในเจดีย์เป็นเวลาหลายร้อยปีต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2508ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดประเดิมไปวัดสระเกศกรุงเทพมหานครเพื่อถวายสมเด็จพระสังฆราชให้ทรงพิจารณาว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่แท้จริงหรือไม่เมื่อสมเด็จพระสังฆราชทานได้พิจารณาแล้วท่านทรงรับรองว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่แท้จริงและได้พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจำนวนหนึ่งเพื่อร่วมบรรจุร่วมกับพระบรมสารีริกธาตุของวัดประเดิมและทางวัดประเดิมได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระองค์เมื่อวันอังคารที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2511แรม2ค่ำเดือน6ปีวอกต่อมาปชส.ชุมพรเดินหน้าสร้างทีม PR ชุมพรยกระดับเครือข่ายสื่อสารภาครัฐสู่การทำงานแบบบูรณาการสำนักงานการประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของจังหวัดชุมพรให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการผลิตสื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนในยุคปัจจุบันโดยมีนักประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการเข้าร่วมกิจกรรมณห้องประชุมสัตบงกตโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาครัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการในจังหวัดจากแนวคิดต่างคนต่างทำสู่การบูรณาการเป็นทีม PR ชุมพรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้มีเอกภาพรวดเร็วเข้าถึงประชาชนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัด
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ หลักกำจรอดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งในด้านการวางแผนงานประชาสัมพันธ์การบริหารเครือข่ายสื่อสารมวลชนและเครือข่ายภาคีตลอดจนแนวทางการสื่อสารภาครัฐให้เกิดความน่าเชื่อถือและเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นทีม PR Lab คิดปรับเปลี่ยนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานพร้อมร่วมกันออกแบบแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบอาทิการจัดตั้งทีมบรรณาธิการข่าวระดับจังหวัดการสร้างเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ของหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาช่องทางสื่อสารกลางสำหรับแชร์ข้อมูลข่าวสารและการบูรณาการผลิตสื่อเพื่อขยายผลการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรคาดหวังกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาครัฐที่เข้มแข็งเกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารของจังหวัดชุมพรให้มีความทันสมัยสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติอย่างยั่งยืนต่อมาไทยช่วยไทยพลัสคึกคักครึ่งชั่วโมงแรกยอดใช้จ่ายทะลุถึง11ล้านบาทย้ำรัฐเตรียมช่วยผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักโดยหลังเปิดระบบเพียง30นาทีมีผู้ใช้สิทธิ์กว่า 62,000 รายจากผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ26ล้านคนสร้างยอดใช้จ่ายรวมกว่า 11.12 ล้านบาทจากกว่า 70,000 รายการปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า1ล้านแห่งส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงร้านค้าทั่วไปและบริการเช่นรถแท็กซี่และรถโดยสารขอสมก.ขณะที่ร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและร้านนวดสปาไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากมาตรการมุ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตราคาพลังงานและน้ำมันทั้งนี้วงเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนหากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถนำไปทบเดือนถัดไปได้โดยระบบจะรีเซ็ตวงเงินใหม่ 1,000 บาทในวันที่1ของทุกเดือนส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือในระยะต่อไปได้ต่อมารัฐมนตรีช่วยปิยรัตน์ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านยมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน2569สานต่อบางระกำโมเดลพร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและการย่อยสลายตอซังนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนพบปะพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกณห้องประชุมนครศรลวงสองแควจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานได้ศึกษาและวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการกระจายน้ำอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภครวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีแม่น้ำสำคัญ2สายได้แก่แม่น้ำน่านและแม่น้ำยมเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดในโอกาสนี้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการบางระกำโมเดลซึ่งมีการรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากและได้ขยายพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมกว่า 327,000 ไร่อีกด้วยรัฐมนตรีช่วยปิยรัตน์กล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกในลักษณะอาคารควบคุมระดับน้ำขนาด9ช่องระบายปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำน่านได้ประมาณ 44.33 ล้านลูกบาศก์เมตรครัวเรือนได้รับประโยชน์กว่า 20,000 ครัวเรือนและในส่วนของแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่อาทิบึงราชนกและคลองรับน้ำสาขาได้เตรียมฟื้นฟูขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำและเส้นทางการกระจายน้ำได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นตลอดจนการตรวจสอบเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉินจากนั้นรัฐมนตรีช่วยปิยรัตน์และคณะได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกเพื่อเยี่ยมชมการบริหารจัดการการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำที่ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้นวัตกรรมการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งพร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ
การผลิตจุลินทรีย์ย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตรณสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ซึ่งเป็นนวัตกรรมสำคัญในการเปลี่ยนตอซังฟางข้าวให้เป็นปุ๋ยแทนการเผาเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

กลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:42 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ลงเต็มที่เวลา 10:31 นาทีจบรอบวันทันข่าวเสกสรรบัวคลื่นควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

้วนปากนะครับหรือวิธีง่ายๆก็คือการงดการรับประทานกระเทียมไปเลยนะครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยมีวิธีการลดกลิ่นกระเทียมอันไม่พึงประสงค์ของกลิ่นกระเทียมนะครับโดยที่ใช้มะนาวฝานชิ้นเล็กๆนะครับจิ้มเกลือแล้วก็เอามาเคี้ยวนะครับน้ำมันจากเปลือกมะนาวจากและกับเกลือนะครับจะช่วยกระจัดกลิ่นกระเทียมได้เป็นอย่างดีนะครับคุณฟังก็นำวิธีนี้ไปลองใช้นะครับก็เป็นการลดการซื้อนะครับโดยเฉพาะน้ำยาบ้นปากหรือลดการใช้ยาสีฟันได้นะครับก็ลองทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
1: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
0: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
1: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
0: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
2: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
4: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
3: ่ฮะ

0: แล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ้องถิ่น
1: ประเพณีท้องถิ่น
2: ทรัพยากรท้องถิ่น
3: การแต่งกายท้องถิ่น
0: วัฒนธรรมสร้างสุข
4: เปิดรับรอยยิ้มแบบไทยๆสนุกง่ายๆได้ทุกวัยอิ่มเอมวิถีไทยที่คุณรักด้วยเรื่องราวดีๆกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทางสวทชุมพร FM 100 MHz ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น. โดยวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ค่ะพบกันวันนี้นะคะวันหยุดนะคะวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569นะคะกับแอมเหมือนเดิมค่ะนางสาวชตราภัสสีโยธานักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการโดยการดำเนินการของนางจุฑารัตน์แพวงจีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้นะคะแอมก็มีเรื่องราวสาระความรู้ทางด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจะมีเรื่องราวข่าวสารด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเรื่องไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะเกี่ยวกับช่วงงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะมากันที่เรื่องแรกเลยนะคะวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ค่ะนางจุฑารัตน์แพวงจีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้มอบหมายให้นางสาวนันทภักดำกระเด็นแล้วก็นางสาวอัญชิตฐาละอองจันนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการเนี่ยค่ะก็เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัลจังหวัดชุมพรนะคะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ทั้งนี้นะคะก็พร้อมด้วยกับข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆนะคะเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่25ถึง26พฤษภาคม2569นะคะณโรงแรม The Beach Resort and Residence ชุมพรตำบลชุมโคอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะมาต่อกันที่ข่าวที่2นะคะในวันเดียวกันนะคะวันอังคารที่26พฤษภาคมค่ะนางจุฑารัตน์แพวงจีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนท่านวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้มอบหมายนายมนตรีคุณวุฒิค่ะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการแล้วก็นายฐานวัฒน์เกียรติอรุณค่ะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะคะก็ได้ไปเป็นวิทยากรนะคะอบรมตามโครงการอบรมพิธีกรทางศาสนาแล้วก็การปฏิบัติศาสนาพิธีนะคะณโรงเรียนโรงแรมชุมพรการ์เด้นค่ะอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะคะทางนี้ก็มีผู้เข้าร่วมอบรมนะคะจำนวน60คนค่ะโดยมีนายศรีชัยวีระนรพาณิชค่ะนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรเนี่ยก็เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้นะคะและในวันที่26เช่นกันค่ะเวลา 13:30 นาทีนะคะนายทวีปไทยสวีค่ะนายอำเภอสวีเป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีณวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะในการนี้ค่ะนางจุฑารัตน์แพวงจีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษนะคะรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะพร้อมด้วยข้าราชการนะคะก็ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะในวันพุธที่27พฤษภาคมค่ะเวลา 18:00 นนะคะนายสกุลดำรงเกียรติกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมนะคะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ระดับจังหวัดนะคะทั้งนี้ค่ะเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและนิติบุคคลหรือคณะบุคคลนะคะที่สนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานทางด้านศาสนาศิลปะและก็วัฒนธรรมนะคะโดยมีคณะกรรมการคัดเลือกที่ได้รับการแต่งตั้งนะคะเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรศาลากลางจังหวัดชุมพรชั้น1ค่ะทั้งนี้ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็จะประกาศผลผู้ที่รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ระดับจังหวัดค่ะแล้วก็จะส่งผลการพิจารณาเนี่ยไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมต่อไปนะคะมาที่ข่าวต่อไปนะคะวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมค่ะเวลา 9:00 นนะคะนางจุฑารัตน์แพวงจีนค่ะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะผู้อำนวยการกลุ่มหัวหน้าฝ่ายข้าราชการแล้วก็พนักงานจ้างเหมานะคะก็ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมนะคะ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานประจำเดือนพฤษภาคม2569นะคะณวัดชุมพรรังสรรค์ค่ะพระอารามหลวงตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะคะโดยกิจกรรมค่ะก็ประกอบด้วยการปลูกต้นไม้นะคะทำความสะอาดแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ะในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนะคะเวลา8:30 น.นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรค่ะก็จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์นะคะภายใต้โครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดชุมพรนะคะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะก็เพื่อยกระดับนะคะศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อสารมวลชนของจังหวัดชุมพรนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีทักษะในการผลิตสื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานแล้วก็องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์แล้วก็สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนในยุคปัจจุบันค่ะโดยมีนักประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการนะคะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะณห้องประชุมสัตตบงกตโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะคะในการนี้ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็มีนางสาวขวัญใจเชื้อชะเอมค่ะนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการแล้วก็นางสาวอภิรดีขันติค่ะเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเนี่ยก็เข้าร่วมกิจกรรมนะคะในวันศุกร์เช่นกันนะคะที่ในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา9:00 น.นะคะนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานในกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะภายใต้โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาค่ะโดยภายในงานนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนนะคะรอบต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรค่ะเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชานะคะในการนี้ค่ะนายอภิวัตจงดูค่ะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษแล้วก็นายวรัตคงข่าววงนะคะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการก็ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยนะคะและเมื่อวานนี้เองนะคะแล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็มีการจัดกิจกรรมด้วยกัน2กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกค่ะเวลา10:00 น.นะคะนางจุฑารัตน์แพวงจีนค่ะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนท่านวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะพร้อมด้วยนางสาวอัญชิตถาละอองจันทร์นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการค่ะก็เป็นวิทยากรนะคะอบรมมารยาทไทยแล้วก็มารยาทชาวพุทธนะคะในโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปทิวนะคะนำโดยนางสาวอมรรัตน์พนัสนาชีค่ะผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปทิวคณะครูศูนย์การเรียนรู้นักเรียนแล้วก็นักศึกษาค่ะจำนวน100คนเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์แล้วก็เพื่อเป็นการเผยแพร่นะคะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัตินะคะเรื่องมารยาทไทยที่ถูกต้องนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยได้อย่างเหมาะสมโดยได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากพระครูสถิตยานประยุทธ์นะคะเจ้าคณะตำบลทะเลซับเจ้าอาวาสวัดพลุใหญ่นะคะกิจกรรมนี้ค่ะก็จัดที่วัดพลุใหญ่นะคะตำบลสะพลีอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะและมากันที่ข่าวสุดท้ายนะคะของเมื่อวานนี้ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะร่วมกับวัดทุ่งไทรทองนะคะจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชานะคะประจำปี2569เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนค่ะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในการสืบสานรักษานะคะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจค่ะในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะอันนำไปสู่การน้อมนำหลักธรรมเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องค่ะโดยมีว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีค่ะณวัดทุ่งไทรทองตำบลสะพลีนะคะอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะและ
ข่าวสารที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวแอมจะมีเรื่องราวเรื่องเสื้อเคบาย่านะคะมาฝากทุกท่านกันว่าความเป็นมาของเสื้อเคบาย่าพรานกันเนี่ยมีความเป็นมายังไงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเรียกว่ามารู้มีความรู้เพิ่มเติมมาฝากทุกท่านดีกว่าเนาะเลยเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะ

0: อิ่มเอมรอยยิ้มอิ่มเอมวิถีไทยสนุกกับวัฒนธรรมไทยไปกับเราคุณกำลังฟังรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ค่ะก็อยู่กันต่อนะคะกับแอมค่ะกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะกับสาระความรู้ทางด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะมาในช่วงนี้ค่ะเราก็จะมีสาระความรู้นะคะในเรื่องของเสื้อเคบายานะคะเสื้อเคบายาเนี่ยความเป็นมาของแฟชั่นลูกผสมมลายูจีนนะคะทุกท่านทราบกันไหมคะว่าเสื้อเคบายาเนี่ยเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีชาวบาบานะคะหรือว่าเพรานกันค่ะซึ่งเป็นลูกหลานของชาวจีนอพยพแล้วก็แต่งงานกับคนพื้นเมืองในแถบภาคใต้ชายฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะคะได้แก่จังหวัดสตูลตรังกระบี่พังงาระนองแล้วก็ภูเก็ตนะคะมีรูปแบบนะคะมาจากวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวมลายูดั้งเดิมค่ะโดยปรับให้เน้นเนี่ยสวดทรงแล้วก็ลดความยาวตัวเสื้อเนี่ยให้อยู่เหนือสะโพกนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้หรือว่าเทคนิคการฉลุผ้าแบบตะวันตกค่ะปักลวดลายมงคลนะคะตามคตินิยมจีนค่ะทั้งนี้นะคะก็จะนิยมใช้วัสดุนะคะจากต่างประเทศค่ะเนื่องจากว่าคนกลุ่มคนบาบาเนี่ยค่ะก็จะเป็นพ่อค้าที่มีฐานะนะคะเช่นกระดุมแล้วก็เครื่องประดับค่ะก็จะทำด้วยทองแล้วก็เพชรนะคะเสื้อเคบายาเนี่ยค่ะนอกจากที่จะเป็นเสื้อคอวีแล้วนะคะยังมีเสื้อคอแขนเสื้อคอตั้งแขนจีบเสื้ออาจ้อนะคะหรือว่าเขาเรียกเสื้อคอกลมนะคะหรือเสื้อลูกไม้ต่อดอกแล้วก็เสื้อที่สวมใส่ในงานประเพณีแล้วก็วาระสำคัญนะคะอย่างเช่นชุดครุยยาวค่ะครุยสั้นแล้วก็ครุยเจ้าสาวนะคะอาเซียนร่วมใจนะคะชาติไหนบ้างที่ใส่เสื้อเคบายานะคะและความรู้เพิ่มเติมอีกอย่างนะคะเสื้อเคบายาเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นที่คุ้นตาของชาวอาเซียนนะคะหลายประเทศในคาบสมุทรมาลายูนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องแต่งกายเนี่ย ที่แพร่หลายอยู่ในแถบนี้ค่ะมีรูปแบบเหมือนกันก็คือการใส่เสื้อที่ตัดเย็บจากผ้าเนื้อบางนะคะเช่นผ้าฝ้ายค่ะผ้าลูกไม้แล้วก็ตกแต่งด้วยลายปักนะคะใส่คู่กับท่อนล่างที่เป็นผ้าถุงปาเต๊ะจากอินโดนีเซียมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละชนชาตินะคะสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมร่วมนะคะในการแต่งกายด้วยเสื้อเคบายาเนี่ยที่สามารถพบเห็นได้ก็อย่างเช่นนะคะบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มลูกหลานชาวจีนอพยพนะคะที่แต่งงานกับชาวมาลายูอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตพังงาระนองกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะเคบายาเนี่ยก็จะเป็นอาภรณ์เพรานกันวัฒนธรรมร่วมแห่งคาบสมุทรมลายูนะคะเสื้อเคบายาค่ะเป็นชุดพื้นเมืองของสตรีไทยเพรานกันนะคะในพื้นที่ริมฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้ของประเทศไทยนะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกายค่ะที่มีวิวัฒนาการร่วมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในคาบสมุทรมลายูมากกว่า300ปีแล้วนะคะเสื้อเคบายาค่ะก็จัดเป็นรูปแบบการแต่งกายบาบาเพรานกันได้รับการประกาศนะคะขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีแล้วก็เทศกาลค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2555นะคะเสื้อเคบายาค่ะก็ยังได้รับการพิจารณานะคะให้ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกนะคะร่วมกัน5ประเทศด้วยกันนะคะได้แก่บรูไนค่ะอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยของเรานะคะเมื่อวันที่5ธันวาคม2567ณสาธารณรัฐปารากวัยค่ะเสื้อเคบายาเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์จังหวัดแดนใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็จังหวัดที่มีวิวัฒนาการในการใส่เสื้อเคบายาก็จะเห็นว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะหรือที่ติดกับทะเลอันดามันค่ะโดยจะเป็นจังหวัดที่มีชาวจีนฮกเกี้ยนเนี่ยเดินทางอพยพมาค้าขายแล้วก็ทำงานในเหมืองแร่นะคะก็อย่างที่บอกไปก็จะมีจังหวัดที่อยู่ฝั่งอันดามันนะคะในสมัยก่อนนะคะชาวจีนฮกเกี้ยนค่ะที่อพยพมาก็จะขึ้นฝั่งแถบช่องแคบมาลากานะคะเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะรวมทั้งบาง จังหวัดในประเทศไทยนะคะริมฝั่งทะเลอันดามันค่ะทำให้เกิดการผสมผสานทางเชื้อชาติระหว่างชาวจีนแล้วก็คนท้องถิ่นนะคะเกิดเป็นกลุ่มคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่เรียกว่าเพอรานักกันนะคะแล้วก็สร้างวัฒนธรรมเนี่ยด้านต่างๆที่โดดเด่นเป็นของตนเองขึ้นมาค่ะอย่างเช่นชุดเครื่องแต่งกายเสื้อเคบายาเป็นต้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชุดเจ้าสาวของเคบายามาฝากทุกท่านกันอีกเรื่องนึงนะคะเสื้อเคบายานะคะทูตวัฒนธรรมชาวใต้มาลายูนะคะเสื้อเคบายาเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องแต่งกายที่เปรียบเสมือนเอกลักษณ์นะคะของวัฒนธรรมจีนมาลายูหรือเพอรานักกันนะคะการสวมใส่เสื้อเคบายาเนี่ยก็เลยมีบทบาทสำคัญนะคะในการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานประเพณีดั้งเดิมค่ะเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในรากเหง้าแล้วก็ส่งต่อวัฒนธรรมเนี่ยไปอย่างคนรุ่นหลังนะคะสำหรับชุดเจ้าสาวหรือที่เรียกว่ากู่ข้วนนะคะเป็นเสื้อคลุมยาวระดับน่องเหนือชายผ้าปาเต๊ะ1คืบนะคะไม่เข้ารูปค่ะคอตัว V ด้านในสวมเสื้อคอตั้งชุดเป็นสีมงคลนะคะเช่นชมพูอ่อนเขียวไข่กาเจ้าสาวเนี่ยก็จะสวมมงกุฎดอกไม้ไหวนะคะชุดเจ้าสาวแบบเคบายาเนี่ยเขาจะมีลักษณะเอกลักษณ์แล้วก็มีความงดงามนะคะในแง่ของศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกายที่แสดงถึงความประณีตแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะคะสามารถสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อีกด้วยนะคะทุกท่านก็จะสังเกตว่าถ้าไปเที่ยวในจังหวัดที่เรียกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะมีการสวมใส่ชุดบ้าบ่าเพอรานักกันชุดยาหยานะคะซึ่งก็จะมีการไปถ่ายภาพในเมืองเก่าหรือว่าเดินเล่นในอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองเนี่ยค่ะถ้าทุกท่านเคยได้ไปเที่ยวกันก็อาจจะได้มีการเช่าชุดมาสวมใส่ก็สวยดีนะคะในการที่เดินแบบถ่ายภาพไปอะไรเงี้ยก็บันทึกไว้ว่าเนี่ยเราได้มาเที่ยวแล้วแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ยังคงส่งเสริมการสวมใส่ชุดไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบหรือชุดไทยที่เป็นชุดไทยเรียกว่าร่วมสมัยหรือชุดไทยแบบใดชุดไทยพื้นถิ่นนะคะยังไงแล้วนะคะถ้าทุกท่านมีการโพสต์ลงโซเชียลนะคะก็ขอให้ติดแฮชแท็กนะคะภูมิใจทั้งแผ่นดินนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะคะให้เป็นดิจิตอลฟุตปรินต์นะคะของชุดไทยของประเทศไทยด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะแอมก็ขอขอบคุณนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะสำหรับวันนี้แอมจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันมานะคะยังไงก็เจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 18:30 นถึง 19:00 นทางสวทชุมพร FM 100 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกพร้อมกันในวันนี้โดยมีข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60/40รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรง
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณตลาดสดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชน
2: ด้านนางกาญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าวันนี้มาซื้อกับข้าวและวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารในปริมาณเท่าเดิมเพื่อกระจายการใช้จ่ายให้ครอบคลุมตลอดทั้งเดือนพร้อมระบุว่าระบบใช้งานราบรื่นดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันไงคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำอ่ะที่ซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่าม
5: ัน
4: ต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
2: ขณะที่นางทองคูณบัวเข็มผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้นำเข้าเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดี
6: เริ่มแล้วเริ่มใช้ดีแล้วขายเริ่มคนเริ่มทยอยมาแล้ววันแรกมันก็ยังนี้อยู่แต่วันนี้ก็ใช้หลายตังค์แล้วคนมาหลายคนแล้วช่วยได้เยอะเลยเนี่ยถ้ามีแล้วช่วยคนได้เยอะเลยคนก็เริ่มออกมาใช้เห็นไหม
2: ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้อีกด้วยโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกกระแสตอบรับเป็นไปอย่างคึกคักจากข้อมูลณเวลา 13:00 นพบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นจำนวน 2,894,994 คนมียอดใช้จ่ายรวมสะสมกว่า587ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดแต่อย่างใดรัฐบาลสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026และผลักดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ชูแนวคิด Peace People Pride นำความเท่าเทียมและความหลากหลายมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
7: ร้อยเอกหญิงพัชรรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดงานบางกอกพายเฟสติวัล2026โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Pride the World with Pride จักถอโลกด้วยความภาคภูมิใจที่มุ่งเชื่อมโยงผู้คน ความคิดและอัตลักษณ์ที่หลากหลายให้ก้าวเดินไปด้วยกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกันการจัดงานในปีนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Peace People และ Pi โดย Peace สื่อถึงสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน People สะท้อนการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมและพลายคือความภาคภูมิใจในตัวตนและความหลากหลายที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศรัฐบาลมุ่งผลักดันความเท่าเทียมในทุกมิติและเดินหน้าสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคด้วยความสำเร็จของกฎหมายสมรสเท่าเทียมถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนพร้อมต่อยอดสู่การสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคในทุกมิติความสำเร็จของ Bangkok Pride Festival 2026ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพของประเทศต่อสายตาชาวโลกเห็นว่าประเทศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางแห่งความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคพร้อมต่อยอดพลังของความหลากหลายสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสีรุ้งที่สร้างโอกาสให้กับประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวพริกนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึง2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Flop Tower Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวมาลิชโยรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานอุดรธานีเปิดฤดูการท่องเที่ยวถ้ำนาคาพร้อมจัดกิจกรรม #first100 ผู้พิชิตถ้ำนาคากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดเดือนมิถุนายนนี
8: ้นายอักษรมานะวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกากล่าวว่าอุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยและชวนนักท่องเที่ยวร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่าฤดูฝนในกิจกรรมพิเศษต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวณอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำนาคาหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติประจำปีตลอดเดือนพฤษภาคมพร้อมเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์ #first100 ผู้พิชิตถ้ำนาคาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของฤดูกาลโดยนักท่องเที่ยว100คนแรกที่เดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาบริเวณตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจะได้รับสิทธิพิเศษรับของที่ระลึก Limited Edition ชุดนาคา Green Season Collection ประกอบด้วยผ้าโพกหัวและผ้าคลุมไหล่ดีไซน์พิเศษที่ผลิตขึ้นเฉพาะกิจกรรมปีนี้เท่านั้น ดยไม่มีการวางจำหน่ายทั่วไปสำหรับกติกาการรับสิทธิ์นักท่องเที่ยวจะได้รับสายรัดข้อมือณจุดผู้พิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นนำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีณบูธททสำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานรวมทั้งเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการพำนักระยะยาวยังได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายนนี้ภายใต้แคมเปญ #100stayandtravel ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้มีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชากระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อออนไลน์กรณีให้ทุน800ล้านบาทแก่เด็กกัมพูชาเป็นข้อมูลเท็จนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บน Facebook ส่วนตัวชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและไม่เคยมีการให้ข่าวหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลรวมทั้งติดตามข่าวสารจากกระทรวงเท่านั้นหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดียึดยาบ้ายาไอซ์และอายัดทรัพย์สินได้กว่า631ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างและวงจรเครือข่ายผู้ค้าอย่างเด็ดขาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายสามารถตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,650 เม็ดอาวุธปืน322กระบอกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า631ล้านบาทรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงกรมการขนส่งทางบกชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียนรถ EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายพร้อมชวนประชาชนร่วมแสดงความเห็นเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์บนท้องถนน นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EVต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนว่าขณะนี้ร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EV ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดและไม่มีการบังคับให้รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ผู้ใช้รถยังสามารถใช้แผ่นป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกติโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
9: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ64บาทถึง66บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้64บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่70ถึง72บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตามโดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: วันที่1มิถุนายนเป็นวันดื่มนมโลกกรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนคนไทยดื่มนมวาริสสินค้า GI จังหวัดสกลนครที่สร้างรายได้ชุมชนถึง134ล้านบาทต่อปีนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันดื่มนมโลกตรงกับวันที่1มิถุนายนของทุกปีโดยปีนี้กรมขอร่วมส่งเสริมการบริโภคนมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยประกาศขึ้นทะเบียนนมวาริสจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รายการใหม่ของไทยและเป็น GI สินค้านมรายการแรกสะท้อนศักยภาพของโคนมคุณภาพจากแหล่งผลิตท้องถิ่นช่วยยกระดับสินค้าชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมดื่มนมไทยคุณภาพดีฉลองวันดื่มนมโลกเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมสนับสนุนเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกันสำหรับนมวาริสเป็นน้ำนมโคแท้ 100% จากแม่โคลูกผสมสายพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเซียนผลิตในพื้นที่ราบเชิงเขาและหุบเขาของเทือกเขาภูพานซึ่งมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์จากเขื่อนน้ำอูนและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาดและมีอากาศเย็นสบายด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมจึงเอื้อต่อการทำเกษตรและสามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ตลอดทั้งปีส่งผลให้น้ำนมโคที่ได้มีสีขาวนวลเนื้อสัมผัสเข้มข้นรสชาติหวานละมุนและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติโดยปัจจุบันสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดมีสมาชิกเกษตรกร86รายมีปริมาณการผลิตสูงถึง 16,869,871 กล่องต่อปีโดยจำหน่ายในราคากล่องละ8บาท250มิลลิลิตรสร้างมูลค่าทางการตลาดกว่า134ล้านบาทต่อปี
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
12: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
11: เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัล เชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
12: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังและจะเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับสหรัฐบรรดาประเทศที่อยู่ฝ่ายเดียวกันอย่างไรก็ตามการเจรจากับอิหร่านมีความยุ่งยากมากขึ้นเนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองบางคนในเชิงลบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐตกระหว่างปฏิบัติการอยู่เหนือน่านน้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า CCG ส่งกองเรือไปปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่บริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการตอบโต้กรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะเริ่มการเจรจากำหนดเขตแดนทางทะเลในน่านน้ำของพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่ละเมิดที่อธิปไตยและผลประโยชน์ของจีนโดยทันทีด้านหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือลาดตระเวนเฝ้าติดตามเรือของจีนที่ปฏิบัติการอยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้

0: บริเวณตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น. ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับคุณทุนชัยคำรอดนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ก็เดชธรชัยโสดาคุณากรสิมพิทักษ์อัครเดชคำพีระและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับแวดวงกีฬาวันนี้เจอกันก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่1เดือนมิถุนายน2569นะครับเอาละฮะเริ่มต้นที่แวดวงกีฬานะครับก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาวิทยุทัพนักกีฬาไทยซึ่งส่งทีมเยาวชนนะครับชุดเยาวชนอายุ20ปีไปแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับเอเชียนยู20ที่ฮ่องกงของเราได้เหรียญเดียวนะฮะเป็นการแข่งขันในประเภท4คูณ100เมตรชายนะครับก็มีไม้แรกธีรพัฒน์อนันตรัตนกุลไม้2ดาต้าครับชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้3ภัทรกรอินแสงและไม้4ครับน้อง4ครับอนุชาสง่าบ้านโคกนะซัดกับเกาหลีใต้ซัดกับอินเดียอย่างสนุกนะซัดกับไต้หวันเนี่ยโอ้โหนะความเร็วระดับนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าเป็นแค่ U20 นะฮะโอ้เวลาต่ำกว่า40วินาทีทั้งอันดับ1 2 3 4นะครับเหรียญทองเกาหลีนะครับ 39.75 นะครับของเราเหรียญเงินครับ 39.83 แพ้ไปนิดเดียวนะแล้วก็เหรียญทองแดงเราเบียดแซงไต้หวันนะฮะ 39.86 นะครับอินเดียนั้นน่าจะหล่นไปอยู่ที่4นะครับซึ่งเราได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็ได้ความสำเร็จมาอีกประเภทหนึ่งนะครับส่วนกีฬาในประเภท4คูณ100เมตรหญิงนะครับสุภาวรรณคงนินนิชาพัฒน์หนูนุชนะครับตัวหน้าของซานเทลมอริเซสนะครับแล้วก็ณัฐวดีวรุจิกฤตนะครับก็ได้อันดับที่6นะฮะ 46.21 ส่วน4คูณ400เมตรชายครับโอ้สู้เขาไม่ไหวจริงๆนะอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นนี่เขาจีนเนี่ย1 2 3 4เนี่ยเขาวิ่งก็แรงมากนะเราตามหลังนะโอ้โหสุดแรงเกิดแล้วแต่เราได้ที่6นะได้ที่5นะครับ3นาที 06.82 วินาทีนะครับนำโชคภูแพงสราวุธนวลศรีอดิศักดิ์พรพรมสมโพจน์นะครับแล้วทางด้านของคุณภัทรใจกระจัดนะครับ4คูณ400เมตรเราก็ไล่คู่ไล่มาตลอดเลยนะครับเกาะคือเกาะหลังต่อหลังเลยนะฮะแต่ว่าโอ้โหแรงประเภทที่พอถึงหน้าเส้นชัยนี่แต่ละชาตินี่โอ้แข็งแกร่งจริงๆนะก็ไม่น่าเชื่อมกันว่านี่ชิดยู20นะครับส่วน4คูณ400เมตรหญิงเนี่ยได้ที่6นะครับ100เมตรชายนะครับชุติทัศน์หรือว่าตาต้านะครับได้ที่5 10.38 นะรอบชิงส่วนน้อง4นะอนุชาสกาบ้านโคกอันดับที่5รอบรองนะ 10.53 นะครับส่วน100เมตรหญิงเนี่ยชาเทลมอริเซสนะครับเข้าที่5ในรอบคัดเลือกนะครับ 12.11 วินาทีนะครับณัฐนิชาแก้วอานาเข้าที่8นะครับในรอบคัดเลือก 12.36 นะครับแล้วก็มีหลายประเภทที่เราแข่งขันแต่ก็ไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะครับมี400เมตรชายเข้ารอบชิงอันดับที่8นะครับเบสราวุธนนท์ศรีนะฮะ51.84 วินาทีนะครับนะ200เมตรหญิงก็ผ่านก็แค่รอบรองนะครับนะคือในระดับนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะในระดับเอเชียเนี่ยทางด้านของอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นจีนเขาแข็งแกร่งนะครับก็รอเชียร์นะนี่คืออีกก้าวสำคัญของทีมกรีฑาไทยนะครับก็เราได้เห็นความมุ่งมั่นของทีมกรีฑาไทยที่จะส่งนักกีฬานะฮะไปแข่งขันนะครับมาดูเรื่องของฟุตบอลครับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของฟุตบอลก็มาเล่ามาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในฟุตบอลถ้วยรายการสุดท้ายของไทยปิดแมตช์ฤดูกาลนี้นะครับในฟุตบอลอาชีพของไทยก็คือช้าง FA ครับนะครับในฤดูกาลนี้การชิงชัยกันระหว่างบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์กับทางด้านของพีทีประจวบนะครับก็ผลปรากฏว่าทางด้านของบุรีรัมย์เนี่ยชนะไป1ประตูต่อ0นะครับโรเบิร์ตซูนะครับยิงได้นะครับในนาทีที่94นะครับก็ต่อเวลาพิเศษนะครับในเวลา90นาทีเสมอ0-0นะครับใบเหลืองวอดเลยนะนะครับรวมถึงใบแดงด้วยนะผู้เล่นของพีทีประจวบในช่วงทดเวลาพิเศษนะครับต่อออกไปเนี่ยนะครับ30นาทีเจอใบแดงไปด้วยนะครับก็โรเบิร์ตซูยิงประตูชัยให้บุรีรัมย์คว้าแชมป์ช้างเอฟเอคัพนะครับเป็นสมัยที่8ของประสาทสายฟ้านะครับ ครับแล้วก็เป็นสมัยที่3ของเป็นแชมป์ที่3ของฤดูกาลนี้นะครับของบุรีรัมย์นะต่อจากไทยลีกแล้วก็สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพนะฮะก็ยอดเยี่ยมนะสำหรับบุรีรัมย์นะคว้าแชมป์นะก็บุรีรัมย์คว้าแชมป์ช้างเอฟเอครับเป็นสมัยที่8เงินรางวัล5ล้านนะครับส่วนพีทีประจวบ FC นะลูกทีมของสะสมภพประเสริฐนะทำงานได้ยอดเยี่ยมนะยันสู้กับบุรีรัมย์ได้อย่างสนุกนะฮะแต่ได้รองแชมป์นะครับ1ล้านบาทนะครับรางวัลช้างสปอร์ตแมนชิพอวอร์ดนะครับนักกีฬาผู้มีน้ำใจยอดเยี่ยมตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นนักเตะของบุรีรัมย์นะครับสอสลักไหประโคนนะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับการที่บุรีรัมย์คว้าแชมป์เนี่ยนะก็จะได้มีอีกทีมหนึ่งไปลุ้นถ้วยอาเซียนเป็นบีจีปทุมนะจะได้สิทธิ์ไปอีกทีมหนึ่งก่อนนั้นถ้วยอาเซียนก็จะเป็นบุรีรัมย์ท่าเรือราชบุรีนะการที่บุรีรัมย์ได้แชมป์ช้างเอฟเอครับก็จะไม่สิทธิ์ในถ้วยของเอเชียจะเป็นอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของบีจีปทุมนะได้ถ้วยไปนะครับส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในการแข่งขันที่ผ่านมาในช้างเอฟเอครับอีกลาสสันรดนะลงเล่นเต็มที่เลยในช้างเอฟเอครับและบาดเจ็บครับก็ทำให้ทางด้านของแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยก็เรียกทางด้านของสุรชาติสารีพิมพ์นะโอ้นี่เก๋านะเก๋านะมาร่วมทีมนะทางด้านของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับนะสุรชาติสารีพิมพ์นะลงสนามให้กับบีจีปทุมกว่า30นัดในทุกรายการ8ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับมี30กว่าและ30ปลายด้วยนะนะเก๋าแต่คมอยู่นะสุรชาติสารีพิมพ์นะกองหน้าของ BG นะฮะจะเข้ามาร่วมในทีมชาติของเรานะครับส่วนพรุ่งนี้ U19 ก็ซ้อมอย่างนะเต็มที่เลยนะที่ลาปังการเซปักโบล่าคานิก้าเมืองเมนตันที่สุมาตราเหนือนะครับอินโดนีเซียนะของเราชุด19ปีซ้อมน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะในก่อนที่จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นัดแรกกับบรูไนนะครับโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็ดูแลเต็มที่นะครับเราก็เจอกับบรูไนพรุ่งนี้นะครับ16นาฬิกานะครับแล้วก็จะมีเจอกับมาเลเซียเจอกับสิงคโปร์นะครับแต่ว่ารอเชียร์นัดพรุ่งนี้ก่อนนะเจอกับบรูไนนะครับสำหรับทีม U19 ปีของเรานะนะครับก็ไปเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เจอกับสภาพอากาศสภาพสนามก็คุ้นเคยกับบ้านเรานะคล้ายๆกันนะเจอบูไนพรุ่งนี้ติดตามในการแข่งขันก็เชียร์กันได้นะครับส่วนเช่นเดียวกันนะวันนี้ที่สนามซ้อมของเรานะทีมสนามซ้อม BGTC นะฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U23 นะก็ซ้อมอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับเราจะอุ่นเครื่อง3นัดนะครับในการเจอกับคีร์กีสถานเกาหลีใต้และสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะฮะก็ทางด้านของชุด U23 นี่ก็ได้เรียกกิติพัฒน์วะสูงเนินนะจากพิธีประจวบเข้ามาแทนนพรุตรักษาชุมจากสงขลามีการบาดเจ็บนะครับส่วนนักกีฬาคนอื่นๆที่ติดภารกิจช้างเอฟเอครับมาสมทบนะไม่ว่าจะเป็นธนกิจโชคเมืองปักพลเอกมณีกรนะอูเซมาเที่ยงธรรมแล้วก็เจฮานาฟี่มามะนะครับมาร่วมทีมนะครับ U23 ชุดเตรียมเอเชียนเกมของเราเนี่ยนะครับก็จะเตรียมแข่งขันฟุตบอลรายการอุ่นเครื่องนะครับ3นัดนะครับเจอคีร์กีสถานวันที่3เจอกับเกาหลีใต้ที่มีการถ่ายทอดสดนะครับให้ชมกันวันที่6แล้วก็เจอกับ UAE ชุด U23 วันที่9มิถุนายนนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลในไทยฟุตบอลหญิงก็มีแข่งเหมือนกันนะ3ฟุตบอล3เศร้า3ชาติที่เมียนมาเดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังวันต่อไปนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับถ้วยใบใหญ่ของยุโรปนะปารีสแซงต์แชร์แมงนะก็โชว์ฟอร์มสมราคาความยิ่งใหญ่ในยุโรปป้องกันแชมป์แล้วก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล4-3นะครับก็คว้าแชมป์ไปได้นะครับอาร์เซนอลก็ฝันร้ายอีกครั้งหนึ่งนะแพ้จุดโทษปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับรอแชมป์อยู่นะอาร์เซนอลนะนะครับแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงคว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันนะครับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่พุทธัสอารีนาบูดาเปสต์ฮังการีนะครับไคฮาเวิร์ตยิงประตูได้เร็วนะฮะให้อาร์เซนอลนำไปก่อนคืออาร์เซนอลเนี่ยนะพอนำปั๊บเนี่ยมาอุดเลยครับนำเร็วแล้วอุดแผนที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าจะสู้กับปารีสยังไงแต่พอนำเร็วปั๊บนะไคฮาเวิร์ตอาร์เซนอลอุดพออุดปั๊บเนี่ยอุดยังมีวินัยส่วนปารีสก็เจาะแล้วเจาะอีกเจาะอีกเจาะแล้วก็เจาะไม่เข้าฮะอาร์เซนอลยอมรับนะในเกมรับทำได้ดีนะฮะแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอุสมานเดเมเล่ฮะเจาะออกปีกเจาะออกปีกสุดท้ายก็อาร์เซนอลนะก็ทำเขื่อนแตกนะครับอุสมานเดเมเล่ยิงจุดโทษเพราะกองหลังของอาร์เซนอลไปทำฟาวล์นะครับออกเทเลทล่าหน่อยนึงคือถ้าไม่ทำฟาวก็ไม่แน่ใจก็จะเป็นได้ยิงหรือได้ผ่านหรือเปล่าของปารีสแต่ว่ากองหลังนั้นเตะสกัดไม่ดีนะครับอุสมานเดเมเล่ก็ยิงจุดโทษนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอาร์เซนอลพอตีเสมอปั๊บก็มีโอกาสบุกขึ้นมาเหมือนกันสู้กันนะกับปารีสอย่างสนุกนะครับก็ต่อเวลา120นาทียิงจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงยิงก่อนได้เปรียบนะยิงเข้าทุกลูกส่วนอาร์เซนอลคนที่ยิงไม่เข้าคือกาเบรียลมาการ์เยสนะครับกองหลังนะยิงไม่เข้านะครับก็ทางด้านของลุยเอนริเก้ก็ นะลูกทีมของลุยเอ็นริเก้คว้าแชมป์ป้องกันแชมป์ไว้ได้นะ2ฤดูกาลติดเลยนะป้องกันแชมป์ได้คว้าแชมป์2ฤดูกาลติดเลยนะครับลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าปุญญาอาร์เซนอลรอคอยแชมป์ยุโรปสมัยแรกต่อไปนะครับอกหักครั้งที่2ปี2006ชิงกับบาร์ซ่านะครับนำอยู่และนำบาร์ซ่าอยู่ถึง85นาทีเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก85นาทีนะก่อนหน้านั้นในปี2006 20ปีต่อมานะครับโอ้เป็นแชมป์อยู่65นาทีนะครับรอกำลังใจนะครับลุยเอนริเก้นี่ถือว่าเป็นกุญสือหนึ่งนะที่มีประสบความสำเร็จในเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคว้าแชมป์1สมัยกับบาร์ซ่านะครับแล้วก็2สมัยกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็3สมัยแล้วนะครับ คนที่ได้เยอะๆอย่างได้ถ้วยเยอะๆเนี่ยนะคาร์ลอันเชลโลตินี่5สมัยเนี่ยนะครับบ๊อบเพรสลีย์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าซินดีนซีดานก็เยอะเหมือนกันนะ 4-5 สมัยนะครับส่วนเงินรางวัลที่รวมๆกันแล้วนะครับถ้วยใหญ่ของยุโรปนะฮะก็น่าจะประมาณสักเกือบ150ล้านยูโรนะสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงคว้าแชมป์ส่วนอาร์เซนอลก็ประมาณ145ล้านยูโรนะส่วนทีมอื่นๆนะครับก็ทยอยลดหลั่นกันมาตามการเข้ารอบแล้วก็ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเยิร์น230ล้านยูโรลิเวอร์พูล110ล้านยูโรนะแอตเลติโกมาดริด105ยูโรเท่ากับเรอัลมาดริดนะบาร์เซโลนาก็100ล้านยูโรนะแมนซิตี้97ล้านยูโรนะเชลซีสเปอร์ก็ลดหลั่นกันไปเกิน80ล้านยูโรนี่คือลิขสิทธิ์สำคัญเลยนะคุณผู้ฟังครับนักกีฬาอาชีพนะการถ่ายทอดสดเขาแข่งขันรอบลึกๆมีผลหมดเลยนะที่จะได้เงินรางวัลรวมถึงบุรีรัมย์ด้วยนะแข่งหลายถ้วยหลายรายการไป AFC Elite เนี่ยได้เงินมากกว่าแชมป์ไทยลีกอีกนะฮะคุ้มค่าเลยทีเดียวนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลทั่วยุโรปจบลงไปนะครับส่วนฝั่งลิเวอร์พูลนะมีข่าว2ข่าวก็จะเป็นข่าวมุจิเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะฮะอาร์เนอร์สล็อตนะโดนปลดแบบไม่ทันตั้งตัวนะซึ่งก่อนนั้นเจ้าตัวบอกว่าแนวทางเขากับลิเวอร์พูลดูการหน้ายังมีเรื่องของการบทบาทในการวางแผนทีมอยู่เลยสัญญาเขาจะหมดในปีหน้านู้นแต่ล่าสุดนะครับนั้นได้รับแจ้งจากริชาร์ดฮิลกับทางด้านของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับริชาร์ดฮิลเนี่ยเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการกีฬาส่วนไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็เป็นประธานเจ้าที่ฝ่ายบริหารฟุตบอลของ FSG นะฮะก็ตัดสินใจปลดทางด้านของอาร์เนอร์สล็อตนะครับออกจากการคุมทีมลิเวอร์พูลนะครับก็มีหลายกระแสหลายประเด็นนะครับผลงานที่ไม่น่าประทับใจแล้วก็นักเตะซีเนียร์หลายคนนะครับต้องลาออกไปไม่ว่าจะเป็นโมซาลาแอดดิโอโรบินสันรวมถึงล่าสุดนะอิบราฮิมาโกนาเต้นะก็ไม่ขอที่จะไม่ไปต่อกับทีมนะอำลาทีมเรียบร้อยแล้วนะดีนะทางด้านของอลิซองเบเกอร์นะฮะยังอยู่ต่อนะทีแรกเหมือนจะไปยูเวนตุสนะก็นี่แหละเป็นเหตุผลนะที่ลิเวอร์พูลนะครับก็ปลดอาร์เนอร์สล็อตนะครับส่วนอิราฮิมาโกนาเต้ก็ไม่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลแล้วนะอยู่กันมา5ปีนะฮะตามหลังโมซาลาตามหลังทางด้านของแอนนี่โรบินสันนะฮะนะครับก็รอดูนะครับนะว่าทิศทางของลิเวอร์พูลใครจะเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปตอนนี้กำลังรออยู่นะครับนะส่วนเรื่องของความเร็วมอเตอร์ไซค์นะครับมาโคเบเชตินะนักบิดชาวอิตาเลียนนะครับคว้าแชมป์ในการแข่งขันจักรยานยนต์มอเตอร์จีพีสนามที่7อิตาเลียนกรังปรีที่มูเชโลอิตาลีนะครับรอบชิงชนะเลิศนะฮะนักบิดจากค่ายอาพิเลียเข้าเส้นชัยนะครับอันดับที่1 40นาที57วินาทีโดยประมาณนะฮะก็เก็บ25คะแนนเต็มนะครับส่วนที่2ฮาวเก้มาร์ตินเนี่ยทีมเมทจากทีมอาพิเลียเหมือนกันนะครับ1 2 1 2เลยนะครับดีที่3เป็นฟรานเชสโกบานยาญานะครับจากดูคาติโรงงานเข้ามาเป็นที่3เนี่ยเกือบโดนไอโอกุระนะจากอาพิเลียไล่แซงด้วยนะดีที่ว่าฟรานเชสโกบานยาญายังเก่านะได้ที่3ส่วนไอโอกุระนะครับนักบิดจากญี่ปุ่นเนี่ยหล่นมาอยู่ได้ที่4นะได้ที่4นะครับก็คะแนนนำโด่งเลยนะครับมาโคเบชติ173คะแนนนะโอ้โหนำคะแนนตามหลังมาห่างๆก็โฮเก้มาตินนะ17คะแนนส่วนมาร์คมาเกสนะครับโอ้โหแบกความเจ็บนะฮะสลัดอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่และเท้านะไม่ได้แข่งขันที่ฝรั่งเศสนะฮะมาแข่งขันที่อิตาลีครับกับดูคาติก็โชว์ฟอร์มอย่างไม่ลืมไปเลยว่าเขาเจ็บนะได้อันดับที่7นะครับอยู่คะแนนตอนนี้100ขออภัยนะ71คะแนนอยู่ที่8ของตารางชิงแชมป์โลกนะครับสนามต่อไปของ MotoGP สนามที่8ของฤดูกาลนะครับไปที่ฮังการีนะครับที่ฮังการีกลางปีที่บราตอนปาร์คเซอร์กิตฮังการี 5-7 มิถุนายนนี้นะครับสุดสัปดาห์นี้แหละนะครับส่วนเจ้าก้องสมเกียรติจันทรากับ World Superbike นะครับWorld Superbike Championship 2026สนาม6นะครับเรทแรกนะขยับจากสตาร์ทที่18 19ลนขยับขึ้นมาที่13นะเข้าใจที่13แต่ว่า ไปทำฟาวในช่วงรอบสุดท้ายนะครับก็ลนปรับอันดับลนไปอยู่ที่15ได้แต้มแรกนะครับหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็จะมีเรสที่2ของสมเกียรติจันทรานะหลังจากได้แต้มแรกวันอาทิตย์ก็แข่งขันเรสที่2ต่อนะจบที่15ก็คว้ามาอีก1แต้มรวมแล้วตอนนี้มี4คะแนนแล้วนะสำหรับสมเกียรติจันทรานะครับจาก Honda HRC ได้ไปแข่งขันWorld Superbike นะครับนะมีอีก1แต้มเป็น4คะแนนอยู่ที่23ตารางของนักบิดนะเส้นทางแล้วดูแล้วเนี่ยโอ้น่าเริ่มที่จะดีขึ้นนะเป็นทางบวกอยู่นะฮะส่วนผู้นำนะของ World Superbike ก็คือนิโคโลบูเลกานะครับจากดูคาตินะครับก็นำคะแนนตอนนี้372คะแนนแล้วนะนำโด่งนะครับสนามต่อไปของ World Superbike ครับสนามที่7ของฤดูกาลแข่งกันที่ Emilia Romagna ที่ Misano World Circuit อิตาลีนะครับ13ถึง14มิถุนายนนะครับส่วนโมโตรุกกี้นะรุกกี้ Red Bull Moto GP Rookie Cup นะครับของเราเนี่ย Honda Racing Thailand นะส่งข่าวมานะครับว่าไมค์คิวครับเกียรติศักดิ์สิงหพงษ์นะครับนักบิดจากค่าย Honda ของไทยเนี่ยจาก Honda Race to the Dream นี่แหละครับไปแข่งขันด้วยรายการนี้ทำผลงานท็อป6ท็อป7นะครับใน Red Bull MotoGP Rookie Cup นะสนามที่3ที่มูเจโลนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะฮะนี่คือเกียรติศักดิ์สิงหพงษ์ก็อนาคตนะมีโอกาสขึ้นสู่ MotoGP Moto2 ในอนาคตนะครับนักบิดจากค่าย Honda อีกคนหนึ่งนะครับไปแข่งขันที่มูเจโลก็ทำงานได้ดีนะติดท็อปตลอดเลยนะครับส่วนเรื่องของความเร็วของมอเตอร์ไซค์นะเชียร์กันได้กับทางด้านของ Facebook ของ Honda Racing Thailand นะครับนักบิดของเรานะหลายๆคนนะครับก็ติดตามข่าวสารได้นะครับส่วนเรื่องของจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2569สนามที่2นะฮะวันสุดท้ายเมื่อวานนี้นะมีชิงชัยกันทั้งหมด25เหรียญทองนะครับอภิสราศรีมงคลนี่แหมนะก็คว้าคนเดียวเลยใน8เหรียญทองเลยนะจากการแข่งขันทั้งหมดนะทั้ง3วันนะฮะนี่คือชุดเตรียมเอเชียนเกมนะครับอภิสราศรีมงคลจากพราหมณ์19นะครับคว้าแชมป์ไปในคิรินประชาชนหญิงนะครับเปิดสู้4กิโลนะฮะก็มีณัฐกิจแก้วน้อยนะฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46ณัฐกิจนี่เป็นน้องทักแก้วน้อยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เปิดสู้4กิโลณัฐชาสงเคนจากฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่เปิดสู้4กิโลนี่น้องอภิสราศรีมงคลได้ที่2นะสปรินต์บุคคลชายนะฮะประชาชนชาย TJ ครับจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่1นะครับนรเศรษฐาดาบุญมาก็เอเชียนเกมที่2แล้วก็ยินยงเพชรรัตน์นะชุดเอเชียนเกม1 2 3เลยนะครับแล้วก็สปรินต์ประชาชนหญิงนะครับกัญญารัตน์หนองแก้วจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ที่1นะครับอภิสราศรีมงคลได้เหรียญเงินนะครับพอยเรทเนี่ย12กิโลนะนัทนิชาสงเคนนะครับจากฟิชแมนเฟรนเชียงใหม่นะอันดับที่1นะ73คะแนนที่2อภิสราศรีมงคลนะครับแล้วก็พอยเรท30กิโลประชาชนชายนะที่1ก็คือศักชัยพอดีงามนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ67คะแนนนะครับส่วนผลการแข่งขันประเภทอื่นๆนะติดตามได้ในเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็รายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันก็คือจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียงานใหญ่งานสำคัญเลยนะครับ6-7มิถุนายนนะครับที่ไอแลนด์ฮอลล์นะชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครไปง่ายไปสะดวกนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูผ่านรถเมล์ก็ผ่านรถตู้ก็ผ่านแต่ว่าไปรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสบายใจนะวิ่งถึงหน้าห้างเลยทีเดียวนะครับตามรายละเอียดแล้วก็ได้ทางเว็บไซต์ของ thaicycling.or.th นะครับซึ่งรายการใหญ่นะครับรายการนี้จักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราได้รับอนุมัติในการจัดจากสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC นะครับจากที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับ 6-7 มิถุนายนนะครับก็มีแข่งขันเป็น2ประเภทนะครับวันที่6มิถุนายนก็คือประเภทแชมเปี้ยนชิพนะ6มิถุนายนนะระดับชิงแชมป์เอเชียนะนักกีฬา 2-11 ปีนะครับจากชาติสมาชิกของ ACC ร่วมแข่งขันนะครับส่วนวันที่7มิถุนายนก็จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั่วไปสมัครแข่งขันอย่างอิสระนะครับเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะ9นาฬิกาเป็นต้นไปทั้ง2วันนักกีฬาที่ได้แชมป์แต่ละรุ่นก็ได้เสื้อรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลประกาศเสียบัตรและตุ๊กตาที่ระลึกนะครับมีรางวัลมากมายนะครับมวยอันดับ1อันดับ2 3อันดับ4ถึง10นะได้รางวัลหมดเลยแล้วก็ผู้ปกครองนะครับสามารถก็พาไปซ้อมนะสมัครแข่งขันได้ที่ thaicycling.or.th แล้วก็ไปซ้อมสนามจริงจอดรถฟรีด้วยนะในวันที่4นะวันที่4วันที่5นะครับนะที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รายละเอียดติดตามได้นะครับนะที่ thaicycling.or.th หรือว่าเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับพลเอกเดชาเฮงประสีการันตีนะผู้ปกครองเอาเด็กไปแข่งขันสนุกแน่นอนจักรยานขาไถการันตีเลยนะครับ
2: ส่วนวอลเลย์บอลหญิงของเราเดินทางถึงจีนแล้วนะครับที่สนามบินนานาชาตินานหญิงลูโซนะครับเมืองนานขออภัยนะฮะนานจิงลูโซนะเมืองนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางไปถึงเมื่อวานนี้ก็3ชั่วโมงเสร็จนะครับนั่งรถไปยังโรงแรมต่อนะก็วันนี้ก็ลงซ้อมครั้งแรกนะที่นานจิงนะที่สนามซ้อมภายในศูนย์กีฬาโอลิมปิกนานจิงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะครับมีเรื่องของการยืดร่างกายการคอนโทรลบอลเสิร์ฟรับเสิร์ฟเปิดบอลนะการเป็นเรื่องของเกมบุกหลังจากนั้นการซ้อมโค้ชออสนะก็ให้นักกีฬาเข้าฟิตเนสอีก1ชั่วโมงเสริมความแข็งแกร่งนะฮะฟิตซ้อมอย่างเต็มที่แล้วโค้ชออสนะครับไม่มีหลอดแหลกแน่นอนสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับวันที่2มิถุนายนนี้นะครับเราก็จะมีการซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะซ้อมที่สนามแข่งในช่วงบ่ายนะครับซึ่งนัดแรกของเราในนิวชั่นลีก2026นัดแรกวันที่3นะครับ14นาฬิกาตามเวลาในไทยเจอกับยักษ์ใหญ่จากยุโรปเซอร์เบียงานนี้งานหนักเลยนะตบกันกระจายเลยนะไทยกับเซอร์เบียวันที่3มิถุนายน14นาฬิกาแล้วก็เจอกับจีน4มิถุนายนนะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีเนี่ยเดี๋ยวภาพการแข่งขันนี่รายงานสดๆได้นะครับแล้วก็เจอกับเบลเยียม6มิถุนายน14นาฬิกาเจอกับเช็ก7มิถุนายน10นาฬิกา30นาทีนะฮะรอเชียร์สาวไทยในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะไปซ้อมไปถึงสนามแข่งขันแล้วนะสู้อย่างเต็มที่นะซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อแข่งขันเพื่อเอาแต้มนะให้กับทีมชาติไทยในสัปดาห์แรกของการแข่งขันที่จีนนะครับส่วนวอลเลย์บอลสุดเล็กประชาชนกอชายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับรอบชิงชนะเลิศก็ปรากฏว่านะคู่ชิงที่3ก่อนนะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเจอกับประเสริฐนิกรกุลนะครับประเสริฐนิกรกุลชนะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย3ต่อ1เซตนะครับ25 22 19 25 25 22และ25 22นะครับคว้าอันดับที่3นะครับ15นาฬิกาคู่ชิงชนะเลิศนะครับระหว่าง2ทีมจากกองทัพไทยเลยนะครับกองทัพบกเจอกับกองทัพอากาศนะครับแล้วก็เป็นกองทัพอากาศชนะกองทัพบกไป3ต่อ1เซตนะครับนะ3ต่อ1เซตนะครับด้วยคะแนนนะครับกองทัพบกชนะไปก่อน25 21นะครับกองทัพอากาศชนะ26 24 20 31 29และ25 21โอ้โหโดยเฉพาะเซต2เซต3เนี่ยใครไปเชียร์นะที่ราชภัฏสวนสุนันทานะครับอาคารสูงสุขภาพและกีฬาสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้โหเล่นกันถึงดิวถึงดิวและถึงดิวอ่ะคิดดูฮะดิว2ห่างฮะโดยเฉพาะเซต3เนี่ย31ต่อ29อ่ะโอ้โหนี่วอลเลย์บอลชายเล่นกันมันนะสุดท้ายกองทัพอากาศคว้าแชมป์ไปนะนะคว้าแชมป์ไปนะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยทางด้านของสมาคมวอลเลย์บอลนะครับนะเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาเมื่อ2วันก่อนนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลลงนามกับญี่ปุ่นนะครับในการส่งทีมเก็บตัวฝึกซ้อมเอเชียนเกมนะซึ่งพิธีลงนามข้อตกลง MOU นะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการเก็บตัวฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับระหว่างสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกับจังหวัดซากะประเทศญี่ปุ่นและสโมสรซากะฮาชิมิสุสปอร์ติ้งนะจาก SV League นะครับก็มีการทำ MOU กันที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับชั้น12การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยนายสมพรใช้บางอย่างในสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็มิสเตอร์คานามิเซโตะรองอธิบดีสำนักงานส่งเสริมโครงการกีฬาซากะสปอร์ตพารามิสจังหวัดซากะนะครับแล้วมิสเตอร์ทาเคโนริโคบายาคาวะนะครับประธานเจ้าที่บริหารสโมสรวอลเลย์บอลซากะฮิซามิสุสปริงนะครับลงนามร่วมกันลงนามข้อตกลงนะโดยมีทางด้านของเรือกาโทชาญฤทธิ์วงประเสริฐนะครับเลขาธิการกิติมศักดิ์และประธานอำนวยการสมาคมนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับรวมถึงโค้ชออสด้วยนะก่อนนั้นนะครับแล้วก็นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยร่วมเป็นสักขีพยานนะครับก็เป็นการร่วมมือกันนะฮะในการ MOU แล้วก็ร่วมมือกันกับทางด้านของจังหวัดซากะของญี่ปุ่นในการให้นักกีฬาเราได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมอุ่นเครื่องที่จังหวัดซากะของญี่ปุ่นล่วงหน้า10วันนะก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจิและนากาย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับก็ถือว่าเราโชคดีนะครับได้พันธมิตรดีๆนะจากญี่ปุ่นนะฮะเราได้ไปฝึกซ้อมก่อนรู้จักสนามนะรู้จักสภาพอากาศก่อนนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหละพอได้นะรู้เรื่องของบรรยากาศดีๆนะสนามแข่งขันนะครับก็ทำให้เรานะเตรียมตัวได้ดีนะครับเรื่องของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับมูลนิธิสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาได้จะทำโครงการคาราวานคนกีฬา2569นะครับมอบงานกีฬา อเนกประสงค์ให้กับมอบลานกีฬาอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะครับหรือว่าพี่เหม็นนะครับนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณจรูญวณิชชาที่ปรึกษามูลนิธิสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาและคณะกรรมการบริหารสมาคมรวมถึงสื่อมวลชนนะจากส่วนกลางเดินทางมาร่วมด้วยนะครับโดยทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงนะครับนางขออภัยครับนางพัฒนันพัฒนะผู้ที่เลิศนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงร่วมกับคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันต้อนรับนะครับแล้วก็ทางจังหวัดทางโรงเรียนบ้านหนองแวงก็จัดชุดต้อนรับนะฮะมนต์เสน่ห์ชัยภูมิศิลปินเรื่องของศิลปะถิ่นอีสานนะแล้วก็คิตะมวยไทยแสดงโดยนักแสดงจากนักเรียนจากชั้นป.3ถึงป.6กว่า32คนนะครับนะแล้วก็มีอาจารย์ร่วมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วสันต์วังคามนะครับทางด้านของคุณสอนประกายเหมือนคุณนะครับร่วมกันคุณสอนประกายเหมือนคุณทศนะร่วมเป็นอาจารย์ที่ฝึกสอนนะอาจารย์ผู้ฝึกสอนร่วมกันสอนนะฮะให้น้องมาแสดงนะกีตาร์มวยไทยศิลปะถิ่นอีสานนะครับมนต์เสน่ห์เมืองชัยภูมิให้กับทุกคนที่เข้าไปร่วมงานได้ชมกันนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับคุณพัฒนันท์นะก็บอกตื่นเต้นและดีใจมากนะครับที่ทางด้านของสมาคมเนี่ยมอบอุปกรณ์กีฬานะครับลานกีฬาให้กับทางด้านของโรงเรียนมูลค่ากว่า 330,000 บาทนะครับโดยเฉพาะทางด้านของแกรนด์สปอร์ตก็มอบนะอุปกรณ์กีฬาอีก 100,000 บาทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์กีฬาต่างๆลานกีฬาให้กับโรงเรียนลานกีฬาอเนกประสงค์นะครับให้กับนักเด็กได้เล่นกีฬากันนะครับก็คุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะฮะก็บอกว่าเราก็มอบมาแล้วนะครับนะกว่าก่อนหน้านั้น17ครั้งนะมาครั้งนี้เป็นครั้งที่18นะครับตั้งแต่ปี2555นะครับปีนี้ก็มอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้ว่าวงเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อาพิชยายุบลนักกอล์ฟสาวไทยคว้ารองแชมป์จากการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการช็อปไรท์ LPGA Power ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระไตรจำนวน1ไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสระเกศราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับการจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกทั้งยังเปิดให้เข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาธิวาสวิหารผ่านกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญภายในวัดสะสมตราประทับเป็นที่ระลึกพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายในงานและชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้จังหวัดตรังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์
3: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวตรังเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมมาทำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในครั้งนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนที่เป็นประสบกรณิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยจังหวัดตรังกำหนดให้วัดต่างๆใน10อำเภอของจังหวัดตรังจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นในทุกวันเสาร์ตลอดพุทธศักราช2569ด้วยย่อยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice ระหว่างวันนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายนเวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการจัดงานวันวิสาขบูชามีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนายังวัดทั่วประเทศจำนวนมากเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นกว่า 4,000 ล้านบาท นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่นมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ5มาริชโยรายงาน
4: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับคณะสงฆ์จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปพร้อมส่งมอบชุดองค์ความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศ
5: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติว่าได้ร่วมกับวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและองค์กรความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศจัดการประชุมขึ้นณหอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ถวายชุดองค์ความรู้สำหรับคณะสงฆ์ธรรมทูตคฤหัสถ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยหลักสูตรเพิ่มทักษะพระธรรมทูตด้านการบริการสวัสดิการสังคมหลักสูตรสังคมสงเคราะห์นานาชาติรายงานผลการดำเนินโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางชุดองค์ความรู้เพื่อเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางสำหรับพระนักเทศการเทศเพื่อการพัฒนาสังคมและบันไดขั้นสารฝันในต่างแดนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั้งในและต่างประเทศโดยจะเชื่อมโยงเครือข่ายคนไทยในประเทศและต่างประเทศใน41ประเทศที่มีวัดไทย709วัดและใน67ประเทศที่มีคนไทยพำนักอยู่ส่งผลให้คนไทยได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงนิตยาคุณสิมรายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสุขิรินทร์หนึ่งเดียวในภาคใต้เชิญชวนสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสู่ปลายด้ามขวานระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี
6: ้นายพิชิตรุ่งประเสริฐนายอำเภอสุขิรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสโดยอำเภอสุขิรินทร์ร่วมกับทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านโต๊ะโมะหมู่ที่3ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจอาทิการจุดบั้งไฟล้านบั้งไฟแสนและบั้งไฟหมื่นสู่ท้องฟ้าภาคใต้การจัดขบวนแห่รำเซิงบั้งไฟอีสานที่มีความงดงามการแสดงบั้งไฟเอรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงตลอดทั้ง3วันสำหรับงานบุญบั้งไฟสุขิรินทร์ถือเป็นประเพณีสำคัญที่หาชมได้ยากในพื้นที่ภาคใต้สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมอีสานปลายด้ามขวานจากชุมชนชาวอีสานที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานและยังคงสืบสานขนบธรรมเนียมไว้อย่างเหนียวแน่นนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความงดงามของธรรมชาติในอำเภอสุขิรินทร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญบั้งไฟสุขิรินทร์สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสู่ปลายด้ามขวานและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่า ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: มนุษย์เราทุกคนต่างปรารถนาชัยชนะเป็นเป้าหมายของการประกอบกิจการงานตลอดจนการดำเนินชีวิตในทุกขณะต่างพากันแสวงหาวิธีที่จะทำชัยชนะให้เป็นของตนหรือฝ่ายของตนให้จงได้แม้กระทั่งการประทุษร้ายกันด้วยความโกรธเกรี้ยวก็มีให้เห็นอยู่รายวันในสังคมโลกที่กำลังคึกขนองด้วยแรงส่งแห่งกิเลสกำลังเร่งตะบึงไปข้างหน้าด้วยความโลภความโกรธและความหลงย่อมมีหนทางเดียวที่จะเป็นไปคือความเป็นผู้แพ้ของทุกฝ่ายในการเอาชนะฆ่าคานกันพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีโอกาสอันเลิศที่จะเป็นผู้ชนะที่ถาวรไม่ใช่เป็นผู้ชนะชั่วครู่ชั่วคราวหากได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วถึงชัยชนะที่แท้จริงว่าความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตามมากกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมถือว่าชนะสงครามอันชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นพระคติธรรมประทานไปอ่านในเทศกาลชาวพุทธมาเลเซียพุทธศักราช2560ถึง2561
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อสถานีเรดาร์และศูนย์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านในเมืองโกรุกและเกาะเกชบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การกระทำที่ก้าวร้าวของอิหร่านที่ยิงโดรน MQ-1 ของสหรัฐตกซึ่งกำลังปฏิบัติการอยู่เหนือหน้าน้ำในพื้นที่ดังกล่าวด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกล่าวว่ากองกำลังการบินและอวกาศของอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งของสหรัฐที่ใช้เป็นฐานในการโจมตีหอโทรคมนาคมบนเกาะซิริกของอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อไปมาตรการตอบโต้ของอิหร่านจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงและสหรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าฝรั่งเศสและพันธมิตรควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันดิฟชากอซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศโดยเป็นการละเมิดกฎหมายทางทะเลและให้เงินสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนเป็นเวลานานกว่า4ปี ทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วฝรั่งเศสดำเนินการตรวจค้นกองเรือเงาจำนวน3ลำซึ่งมักจะเปลี่ยนธงอยู่บ่อยครั้งหรือใช้ทะเบียนปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามขณะที่บรรดาชาติตะวันตกดำเนินการคว่ำบาตรเรือของกองเรือเงาของรัสเซียหลายร้อยลำเพื่อตอบโต้จากกรณีที่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปี2565บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจัดทำร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติมซึ่งมีมูลค่าสูงถึง3ล้าน1แสนล้านเยนหรือประมาณ630,000ล้านบาทรวมถึงใช้เป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินในกรณีที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและผลกระทบในอีกหลายด้านจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังต้องการงบประมาณอีก 510,000 ล้านเยนเพื่อนำไปสมทบกับกองทุนสำรองสำหรับช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สให้กลับมาอยู่ที่ระดับ1ล้านล้านเยนโดยรัฐบาลจะใช้เงินส่วนหนึ่งจากกองทุนนี้เป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือภาคครัวเรือนในการจ่ายค่าพลังงานที่กำลังปรับสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบแรกลีโอโควิดวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะซาชินจันทระเสการันจากอินเดีย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดียวรอบแรกนิดวรันพลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูอิลจากมาเลเซีย6ต่อ0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลิเซียหลี่จากจีนต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการช็อปไรท์ LPGA Power ที่สนาม Sea View Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาลาเวรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายเซลีนปูติเยโปรสาวสัญชาติฝรั่งเศสสายเลือดไทยทำเพิ่ม5อันเดอร์พา66สกอร์รวม9อันเดอร์พา204คว้าแชมป์ไปครองด้านโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำไป7เบอร์ดี้2โบกี้เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา66สกอร์รวม8อันเดอร์พา205คว้ารองแชมป์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรพาวชเนตีวรรณแสนจบที่4อันเดอร์พา209ได้อันดับ9ร่วมโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำไป2อันเดอร์พา211จบอันดับ21ร่วมและโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำ3โอเวอร์พา216จบอันดับ64ร่วมศึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรสที่2ก้องสมเกียรติจันทราทำเวลาไป33นาที 21.682 วินาทีจบอันดับ15เก็บเพิ่ม1แต้มเป็น4คะแนนอยู่อันดับ23ของตารางชิงแชมป์นักบิดส่วนแชมป์ในเรสที่2ตกเป็นของนิโคโลบูเลกานักบิดจากค่ายดูคาติที่เข้าเส้นชัยที่32นาที 50.074 วินาทีพร้อมกับครองจ่าฝูงบนตารางคะแนนชิงแชมป์นักบิด

0: ลงสนามไปทั้งสิ้น30นัดทุกรายการทำไป8ประตูกับ2แอสซิสต์สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์โคชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้โดยกล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นรายการที่ดีสำหรับนักฟุตบอลดาวรุ่งซึ่งทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มเป็นงานยากของไทยในทุกเกมแต่ได้มีการเตรียมทีมเป็นอย่างดีส่วนตัวผู้เล่นที่ได้เลือกมาถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของรุ่นอายุในเวลานี้สำหรับรายการนี้ในครั้งที่แล้วไทยแพ้อินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศแต่ยืนยันว่าไม่ใช่แรงกดดันสำหรับทีมในครั้งนี้โดยมองว่าความกดดันไม่ใช่ภาระที่นักเตะจะต้องแบกรับแต่เป็นหน้าที่ของทีมงานสตาฟโค้ชที่จะรับผิดชอบในส่วนดังกล่าวส่วนหน้าที่ของนักเตะทุกคนคือการแสดงศักยภาพออกมาให้ดีที่สุดทุ่มเทอย่างเต็มที่ในทุกวินาทีของการแข่งขันและสนุกกับเกมในทุกครั้งที่ได้ลงสนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา 16:00 นวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา 20:00 นและ8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวิริยะโดยพระธรรมวชิระนายก
4: วิริยะแปลว่าความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆหมายความว่ามีความแก้วกล้าขยันทำความดีมีการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาเป็นต้นคุณธรรมข้อนี้เป็นธรรมสนับสนุนฉันทะความพอใจมิให้ท้อถอยในการทำงานเพราะว่าการทำงานทุกชนิดมักจะง่ายตอนคิดมักจะติดขัดตอนทำจึงจำเป็นต้องใช้ความเพียรจนกว่าจะสำเร็จตามที่ตั้งความประสงค์ไว้มีพระพุทธพจน์ตรัสเตือนไว้ว่าวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควรภาคเพียรเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จจุดที่ประสงค์ไว
2: ้พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจการสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้านะคะเป็นรางวัลประกวดวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพความคิดสร้างสรรค์ผ่านเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้วรรณกรรมเป็นพลังในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมค่ะชื่อของรางวัลพานแว่นฟ้านะคะมีความหมายจากพาน2ใบที่ใช้รองรับสิ่งที่สำคัญค่ะอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะและในค่ำคืนวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะมีชื่อตอนว่า1กิโลเมตรโดยประมาณเป็นผลงานการประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ผมลืมตาพบกับความมืดมิดฟ้ายังไม่ทันสางเมื่อคืนค่อนข้างตื่นเต้นกับเช้าวันใหม่ที่กำลังมาถึงผมสูดลมหายใจปลอดโปร่งแม้แทบทั้งคืนจะหลับหลับตื่นตื่นแต่ทว่าอาการอ่อนเพลียจากการนอนไม่เพียงพอกลับไม่ปรากฏผมสูดลมหายใจอีกครั้งพลิกตัวตะแคงขวาฉันข้อศอกข้างซ้ายลงบนที่นอนนุ่มใช้แรงจากเอวและแผ่นหลังยกศีรษะขึ้นจากหมอนทิ้งน้ำหนักลงที่ข้อศอกซ้ายยืดแขนขวายันลำตัวขึ้นมานั่งในท่าพับเพียบประคองสมดุลร่างกายให้แผ่นหลังตั้งตรงจับขาเหยียดไปบนที่นอนทีละข้างบรรจงพับผ้าห่มพื้นบางให้เรียบร้อยที่สุดวางลงบนหมอนอากาศยามเช้าเย็นสดชื่นม่านตาขยายกว้างสิ่งของต่างๆภายในห้องปรากฏชัดขึ้นในความสลัวรางผมขยับตัวลงจากฟูกที่นอนชันเข่ากระเถิบไปบนพื้นกระเบื้องที่เย็นเยียบมุ่งตรงไปยังมุมห้องใกล้แผงสวิตช์ไฟเอื้อมมือขวาคว้าด้ามไม้กวาดยืดตัวชูปลายด้ามเคาะแผงสวิตช์เปิดไฟห้องนอนแสงสว่างสาดส่องทั่วทั้งห้องเพียงชั่วพริบตาผมพยายามเงี่ยหูสดับฟังเสียงจากภายนอกไม่มีเสียงความเคลื่อนไหวใดแทรกผ่านผนังห้องเข้ามาทุกคนในบ้านน่าจะยังคงหลับสนิท

ปลายนิ้วกลางข้างซ้ายเกี่ยวชายเสื้อยืดเลิกสูงขึ้นมาคาบไว้ในปากรั้งชายเสื้อเลื่อนหลุดจากหัวไหล่ชูแขนขึ้นเหนือศีรษะขยับหัวไหล่ฉุดแขนทั้งสองข้างออกจากชายแขนเสื้อจากนั้นจึงดึงคอเสื้อให้หลุดออกจากศีรษะสูดลมหายใจหอบเหนื่อยเล็กน้อยพร้อมเอื้อมมือซ้ายไปด้านหลังล้วงนิ้วหัวมือเข้าไปในขอบกางเกงยางยืดออกแรงจากต้นแขนรั้งขอบกางเกงแล้วก็ล้วงนิ้วหัวแม่มือข้างขวาเข้าไปช่วยปลดกางเกงออกจากร่างกายเป็นชิ้นสุดท้ายจนเปลือยเปล่าแล้วก็กระเถิบไปบนพื้นกระเบื้องอีกครั้งไม่กวาดอีกด้ามวางพิงผนังรอให้คว้าขึ้นเคาะแผงสวิตช์เปิดไฟห้องน้ำทันทีที่หลอดไฟสว่างผมจึงกระเถิบแทรกผ่านประตูห้องน้ำเข้าไปภายในพื้นกระเบื้องแห้งสนิทผมกระเถิบเข้าไปใต้ฝักบัวชูข้อมือทั้งสองข้างเอื้อมประกบวาล์วหมุนเปิดปิดน้ำออกแรงบิดสายน้ำเย็นหลั่งไหลโปรยปลายชโลมร่างจนเปียกชุ่มกระเถิบย้ายออกจากบริเวณใต้ฝักบัวหยิบโฟมล้างหน้าจากพื้นห้องน้ำด้วยมือขวาข้างที่ถนัดที่สุดใช้ส้นมือซ้ายดันเปิดฝาประคองหลอดโฟมล้างหน้าแนบไว้ใต้คางออกแรงกดบีบแบฝ่ามือซ้ายรองรับสายตาจับจ้องเฝ้าระวังไม่ให้ครีมโฟมไหลออกมามากจนเกินไปเมื่อได้ปริมาณที่พอเหมาะจึงใช้ปลายคางปิดฝาให้สนิทประกบฝ่ามือหย่อนห้อยออกแรงขยี้ครีมโฟมให้เกิดฟองลูบไล้ใบหน้าอย่างพิถีพิถันก่อนที่จะล้างออกด้วยน้ำสะอาดจากนั้นใช้สันมือขวาปั๊มครีมสบู่เหลวออกจากขวดฟอกครีมสบู่เนียนนุ่มขัดถูทุกซอกทุกมุมเท่าที่แขนเร็วรีบจะอนุญาตให้ไปถึงผมก็เถิบตัวเข้าไปใต้ฝักบัวอีกครั้งปล่อยให้สายน้ำชำระล้างร่างกายจนหมดจดเอื้อมข้อมือทั้งสองข้างประกบรอบวาล์วเปิดปิดน้ำออกแรงบิดหมุนปิดกั้นไม่ให้สายน้ำจากฝักบัวหลั่งไหลออกมาอีกก็เถิบออกจากห้องน้ำด้วยความระมัดระวังถ้าหากว่าเสียสมดุลผมอาจจะลื่นถลายลงไปฟาดกับพื้นอันเปียกชุ่มพอพ้นประตูห้องน้ำจึงได้ใช้ข้อมือทั้งสองข้างประกบชายผ้าเช็ดตัวที่พาดบนราวตากผ้าผมไม่ต้องใช้แรงมากมายนักเนื่องจากราวตากผ้ามีความสูงจากพื้นเลยระดับสายตาไปเพียงเล็กน้อยผ้าเช็ดตัวร่วงลงมากองที่พื้นบนหน้าปัดนาฬิกาแขวนผนังบอกเวลา6 นาฬิกาพอดิบพอดีผมยังพอมีเวลามากสำหรับเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านเช็ดผมแล้วก็เนื้อตัวจนหมาดแห้งผมก็เถิบไปเปิดกล่องเก็บเสื้อผ้าที่วางอยู่กับพื้นตรงมุมห้องหยิบกางเกงชั้นในขึ้นมาสวมใส่เป็นชิ้นแรกชันเข่าทั้งสองข้างกดส้นเท้าให้ปลายเท้ากระดกขึ้นโน้มตัวไปข้างหน้าสวมกางเกงชั้นในจากปลายเท้าแล้วก็จับขาทั้งสองข้างเหยียดตรงไปกับพื้นจากนั้นก็รูดกางเกงชั้นในผ่านหน้าแข้งหัวเข่าจนถึงสะโพกปลายนิ้วเกี่ยวขอบยังยืดด้านขวาเอนตัวเทน้ำหนักไปด้านซ้ายเพื่อยกก้นให้ลอยขึ้นจากพื้นนิ้วที่เกี่ยวขอบยังยืดดึงรั้งให้ขอบกางเกงชั้นในเลื่อนหลุดจากสะโพกย้ายตำแหน่งมาที่เอวผมสูดลมหายใจหอบเหนื่อยจากนั้นก็เลือกกางเกงวอร์มขายาวสีแดงเลือดหมูขึ้นมาสวมใส่ในลักษณะเดียวกันผมลังเลใจว่าควรจะเลือกหยิบเสื้อยืดตัวใดขึ้นมาสวมใส่ก่อนที่จะตัดสินใจหยิบเสื้อยืดสีเหลืองมัสตาร์ดคลี่เสื้อยืดที่พับไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมุดศีรษะผ่านคอเสื้อล้วงแขนผ่านแขนเสื้อทีละข้างผมเริ่มได้ยินเสียงนกเช้าแววผ่านเข้ามาทางบานหน้าต่างผมนั่งนิ่งๆสูดลมหายใจเข้าระบายลมหายใจออกถามตัวเองว่าตัดสินใจรอบคอบดีแล้วหรือไม่เพียงแค่ถอดเสื้อผ้าอาบน้ำแต่งตัวก็ยังเหนื่อยหอบขนาดนี้แล้วแต่ยังไม่ทันที่คำถามจะจบประโยคอีกใจนึงกลับบอกให้เลิกตั้งคำถามเสียตัดสินใจแล้วอย่าให้อุปสรรคมาบั่นทอนจนทำให้เจตนารมณ์ล้มเหลวไม่เป็นท่าตั้งแต่ไม่ทันได้เริ่มต้น

ื่อคืนผมแจ้งความประสงค์กับครอบครัวระหว่างที่รับประทานอาหารค่ำว่าเช้าตรู่วันพรุ่งนี้จะเดินทางไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองพ่อกับแม่ต่างมีสีหน้ากังวลใจพยายามให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่ควรออกจากบ้านไปโดยลำพังผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อกับแม่เป็นอย่างดีแต่ทว่าผมก็ยังยืนกรานหนักแน่นที่จะบรรลุภารกิจสำคัญด้วยตัวเองให้ได้ปกติแล้วเวลามีธุระจำเป็นจะต้องออกไปไหนพ่อจะเป็นคนขับรถพาไปและทุกครั้งที่ออกจากบ้านพ่อจะต้องพับเก็บวีลแชร์แล้วก็ยกไปเก็บใต้ฝากระโปรงท้ายรถพ่ออายุมากแล้ววีลแชร์มีน้ำหนักมากเกินกว่าจะปล่อยให้พ่อคอยยกขึ้นยกลงอยู่ร่ำไปผมต้องการช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สีหน้าของพ่อกับแม่ยังไม่ใครกังวลแต่ทั้งสองก็น้อมรับเหตุผลไม่ได้โต้แย้งหรือใช้อำนาจปกครองห้ามปรามเป็นความโชคดีที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อกับแม่แม้จะห่วงกังวลมากมายแค่ไหนหากตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่เคยคัดค้านซ้ำยังพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่หลังมื้อค่ำเราทั้งสามคนต่างแยกย้ายกันเข้าห้องนอนผมคิดวางแผนการเดินทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางน่าจะมีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเวลาในการเดินทางด้วยวีลแชร์น่าจะไม่เกิน45นาทีถึง1ชั่วโมงควรออกจากบ้านเวลาใดเพื่อไปให้ถึงคูหาเลือกตั้งก่อนเวลาเปิดหีบตื่นเต้นกระสับกระส่ายเข้าคูหาเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อครั้งไปหย่อนบัตรออกเสียงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปีพุทธศักราช2559นับจากนั้นก็ไม่มีการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเกิดขึ้นอีกเลยจนกระทั่งมีการประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2562ซ้ำยังเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร้างห่างหายไปนานนับจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศยึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557ผมนอนพลิกตะแคงขวาทีซ้ายทีหลับๆตื่นๆเวลากำลังนับถอยหลังสู่การเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย6นาฬิกา27นาทีผมเหลียวมองหน้าปัดนาฬิกาแขวนผนังเป็นครั้งสุดท้ายกระเถิบออกจากห้องนอนทางบ้านเงียบสนิทไม่มีวี่แววว่าจะมีใครตื่นนอนเลยสักคนผมกระเถิบไปบนพื้นกระเบื้องเงยหน้ามองกลอนประตูตรงวงกบด้านบนบานประตูอยู่สูงเกินกว่าที่จะเอื้อมมือไปคลายกลอนได้ด้วยตัวเองผมกระเถิบไปหน้าประตูห้องนอนของพ่อแม่เคาะห้องนอนเรียกพ่อให้ออกมาช่วยเปิดประตูบ้านใช้เวลาสักครู่ก่อนที่พ่อของผมจะเปิดประตูห้องนอนออกมาในมือของท่านถือพวงกุญแจสำหรับไขเปิดประตูรั้วออกมาด้วยผมก็เถิบตามพ่อไปไม่ทันถึงครึ่งทางพ่อคลายกรประตูเปิดบ้านแล้วก็เดินหายออกไปเปิดประตูรั้วแทบจะในทันทีผมก็เถิบออกจากบ้านวีลแชร์จอดด้วยตรงมุมเดิมของเฉลียงเท้าแขนทั้งสองข้างลงบนพื้นออกแรงบิดเอวพลิกตัวตั้งหลักในท่าคลานพาดแขนซ้ายค้ำเบาะนั่งยืดตัวยกแขนขวาวางค้ำรับน้ำหนักสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังยืดแขนซ้ายให้ตั้งตรงสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังยืดแขนขวาให้ตั้งตรงใช้แขนทั้งสองข้างค้ำยันทิ้งน้ำหนักไว้ที่ไหล่สูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังบิดเอวยกก้นขึ้นนั่งบนเบาะเม็ดเหงื่อผุดพลายบนหน้าผากขยับจัดระเบียบร่างกายให้เข้าที่เข้าทางจับขาวางปลายเท้าลงบนที่พักเท้าลักแร้ของผมเปียกชุ่มทั้งที่อากาศยามเช้ายังคงเย็นสบายประตูรั้วเปิดกว้างพ่อเดินเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆถามว่าไหวไหมผมยิ้มพยักหน้าให้พ่อแต่ไม่อาจเปล่งเสียงใดออกมาได้พ่อยิ้มให้กำลังใจยืนรอเคียงข้างเป็นเพื่อนจนการหายใจกลับมาเป็นปกติ
ผมปลดล็อกวีลแชร์ฝ่ามือหมุนกงล้อปรับตำแหน่งให้พร้อมเดินทางออกแรงจากต้นแขนหมุนกงล้อเคลื่อนไปข้างหน้าทางลาดเชื่อมต่อเฉลียงกับพื้นซีเมนต์บริเวณที่จอดรถผมปล่อยวีลแชร์ให้ไหลลงทางลาดโดยใช้ฝ่ามือคอยห้ามล้อเพื่อชะลอความเร็วโยกแขนหมุนกงล้อเคลื่อนผ่านประตูรั้วสู่ถนนคอนกรีตหน้าบ้านแดดยามเช้าท่อแสงอ่อนกว่าที่คาดการเอาไว้จากบ้านกว่าจะไปถึงหน้าปากซอยระยะทางน่าจะไม่เกิน350เมตรผมสูดลมหายใจเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดถนนคอนกรีตในซอยเงียบเชียบพ่อถามย้ำว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมผมพยักหน้ามุ่งมั่นจุดหมายปลายทางกำลังเฝ้ารออยู่บนทางข้างหน้า

30เมตรแรกจากการหมุนกงล้อบนผิวถนนคอนกรีตที่ทั้งราบแล้วก็เรียบไม่มีอาการเหนื่อยล้าปรากฏการหายใจเป็นปกติสม่ำเสมออากาศเย็นชื่นหากเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วคงไม่มีโอกาสได้ออกมาใช้ถนนร่วมกับคนอื่นๆในซอยอย่างนี้เพราะว่าดินลูกลังเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนอุปสรรคยื่นข้อเสนอที่มีเพียงตัวเลือกเดียวมาให้นั่นก็คือการยอมแพ้10ปีต่อมาถนนเปลี่ยนจากดินลูกลังเป็นถนนลาดยางมาตอยแต่ก็ยังไม่สามารถรวบรวมความกล้าหมุนกงล้อวีลแชร์จากบ้านด้วยตัวเองน้ำยังคงท่วมขังในฤดูฝนอันตรายเกินไปจนเมื่อ5ปีที่แล้วถนนในซอยได้รับการยกระดับให้กลายเป็นถนนคอนกรีตมีการวางระบบระบายน้ำอย่างดีแข็งแรงราบเรียบเชื่อมต่อประตูรั้วบ้านกับถนนให้อยู่ในระดับเดียวกันผมช่างใจหลายครั้งแต่ก็ยังคงเลือกตัวเลือกที่มีอยู่เพียงข้อเดียวไม่เคยเปลี่ยนจนกระทั่งเมื่อคืนวานก่อนรับประทานอาหารค่ำในครอบครัว

ข้างหน้าเป็นทางโค้งทอดยาวไปทางซ้ายผมหันหลังกลับมามองบ้านแม่ออกมายืนโบกมืออวยพรให้ทำภารกิจสำเร็จสมความตั้งใจอยู่บนถนนหน้าบ้านผมผงกศีรษะรับพรจากแม่ฝ่ามือขวาหมุนกงล้อเพื่อให้วีลแชร์เลี้ยวไปทางซ้ายผมพยายามชิดขอบริมถนนให้มากที่สุดผ่านทางโค้งมาได้อย่างปลอดภัยบ้านลับหายไปจากสายตาเมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งกงล้อวีลแชร์หมุนไปอย่างต่อเนื่องจุดหมายปลายทางหดสั้นลงทุกขณะกล้ามเนื้อต้นแขนเริ่มแสดงอาการอ่อนล้าความเร็วลดลงอย่างเห็นได้ชัดผมตัดสินใจหยุดพักบริเวณที่ดินรกร้างว่างเปล่าตรงเกือบกึ่งกลางซอยวัชพืชท่วมสูงจนน่ากลัวสัตว์มีพิษอาจโผล่ออกมาทำร้ายเอาได้ผมสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังออกแรงหมุนกงล้อไปจอดพักตรงหน้าบ้านหัวหน้าชุมชนซึ่งดูน่าจะปลอดภัยที่สุดมองเห็นถนนใหญ่หน้าปากซอยอยู่ไม่ไกลแล้วบ้านผู้นำชุมชนปิดเงียบคนในครอบครัวคงได้รับมอบหมายให้ไปประจำหน่วยเลือกตั้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาผมจอดวีลแชร์ล็อกล้อสายลมโชยพัดพอให้ชื่นใจผมนั่งพักเรียกกำลังเพื่อที่จะออกเดินทางต่ออุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยทว่าไม่เพียงพอจะก่อให้เกิดอุปสรรคคำนวณจากสายตาน่าจะเหลือระยะทางประมาณ150ถึง200เมตรกว่าจะถึงถนนใหญ่อาการล้าต้นแขนทุเลาลงมากผมตัดสินใจหมุนกงล้อวีลแชร์ออกเดินทางต่อไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้ขณะที่จิตใจจดจ่ออยู่ที่ปากซอยก่อนออกจากถนนใหญ่แตรรถส่งเสียงเตือนเบาๆจากทางด้านหลังผมผวาตกใจรีบจอดรถชิดขอบถนนเครื่องยนต์เงียบเชียบได้ยินเพียงเสียงยางรถเบียดถนนแซงขึ้นมาจอดเทียบด้านข้างบานกระจกหน้าต่างรถเลื่อนเปิดลงมาช้าๆคุณป้าเพื่อนบ้านยิ้มทักทายถามไทยว่าทำไมผมถึงออกมาคนเดียวอย่างนี้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุคุณลุงสามีของคุณป้าชะโงกหน้ามาจากฝั่งคนขับถามว่าจะให้ไปส่งที่ไหนหรือไม่ผมยิ้มตอบรับกับความเมตตาของคุณลุงกับคุณป้าทั้งสองอธิบายเหตุผลว่าจะลองนั่งรถวีลแชร์เดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองคุณป้าเลิกคิ้วพยายามเข้าใจพลางย้ำให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยผมยกมือหย่อนห้อยประกบกันพนมมือไหว้ขอบคุณคุณลุงคุณป้าบานกระจกหน้าต่างเลื่อนปิดช้าๆรถยนต์แซงขึ้นไปตามทางออกสู่ถนนใหญ่ผมสูดลมหายใจออกแรงหมุนกงล้อความมุ่งมั่นยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมประสาทสัมผัสตื่นตัวระวังภัยอันตรายที่อาจโฉบผ่านมาโดยไม่คาดคิด

0: คุณผู้ฟังคะเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณซึ่งประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมในเรื่อง1กิโลเมตรโดยประมาณกันต่อได้ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลจัดการปัญหาข่าวปลอมกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างไทยเปิดด่านชายแดนจังหวัดสระแก้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลจัดการปัญหาข่าวปลอมกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าไทยเปิดด่านชายแดนจังหวัดสระแก้วและแจ้งความดำเนินคดีผู้เผยแพร่ข่าวปลอมให้ถึงที่สุด
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวเท็จและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้รายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณด่านคลองลึกตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยตัวเองเพื่อให้สังคมเห็นข้อเท็จจริงไม่ปล่อยให้ข่าวปลอมถูกใช้สร้างความสับสนหรือบิดเบือนมาตรการด้านความมั่นคงของรัฐยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ปรากฏในสื่อแต่อย่างใดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่สถานีตำรวจภูธรคลองลึกในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2เรียบร้อยแล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยุติภารกิจบังคับใช้กฎหมายพื้นที่บ้านรือเปาะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสหลังตรวจสอบพื้นที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปได้
9: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณป่าด้านหลังบ้านพักอาศัยแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจากการตรวจสอบพื้นที่ไม่พบผู้ก่อเหตุเชื่อว่าได้หลบหนีออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ยุติภารกิจและถอนกำลังออกจากพื้นที่แล้วส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนขยายผลและติดตามตัวผู้ก่อเหตุเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปซึ่งตลอดการปฏิบัติ จ้าหน้าที่ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญควบคู่กับการใช้แนวทางสันติวิธีและการเจรจาเกลี้ยกล่อมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวที่ถูกช้างป่าทำร้ายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงพร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนขั้นสูงนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุนักท่องเที่ยวถูกช้างป่าทำร้ายได้รับบาดเจ็บบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติเขาหลวงดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากจึงกำชับให้กรมอุทยานเข้าช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อเนื่องรวมทั้งสั่งการให้เร่งประสานการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบของทางราชการเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง2คนแล้วทั้งนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงได้ผลักดันช้างป่ากลับเข้าสู่ป่าลึกพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าตรวจตราและติดตามพฤติกรรมของโขลงช้างป่าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งติดตั้งป้ายเตือนภัยในจุดเสี่ยงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราผ่านแก้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569นะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันวิสาขบูชาค่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้จึงเป็นวันหยุดชดเชยอีก1วันนะคะสำหรับราชการนะคะวันนี้เข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็เร็วมากเลยนะคะจะครึ่งปีแล้วนะคะเดือนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังมีความพิเศษนะคะเดือนนี้หลายคนอาจจะรู้จักว่าเป็นเดือนมิถุนายนแต่ว่าสำหรับคนบางกลุ่มแล้วเดือนนี้คือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะหรือว่า Pride Month นั่นเองนะคะแน่นอนสัญลักษณ์ของเดือนนี้นะก็คือธงสีรุ้งขบวนพาเหรดแล้วก็กิจกรรมเฉลิมฉลองนะคะต่างๆซึ่งกิจกรรมนี้นะคะแน่นอนเราก็จะเห็นว่าทุกๆปีที่เขามีการจัดกันเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์เรื่องของสีสันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีสันของเทศกาลนี้ไม่ใช่แค่เพียงแต่ความสนุกสนานหรือการเฉลิมฉลองเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเท่าเทียมของมนุษย์ด้วยนะคะพาไปดูนะคะจุดเริ่มต้นนะของไพร์มันนะคะเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1969ค่ะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะก็เกิดจากเหตุการณ์ที่มีการลุกขึ้นประท้วงของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เข้าไปจับกุมแล้วก็เลือกปฏิบัตินะคะภายในบาร์ที่มีชื่อว่า Stonewall นะก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเรียกกันว่า Stonewall Riot นะคะในยุคนั้นแล้วคนที่เขาเป็น LGBTQ+ เนี่ยก็มักไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมแล้วก็ถูกหลายคนล้อเลียนถูกกีดกันจากการทำงานถูกปฏิเสธจากครอบครัวหรือแม้กระทั่งถูกดำเนินคดีเพียงเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองนะคะคือเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิความหลากหลายของทั่วโลกนะคะต่อมาค่ะในทุกๆเดือนก็คือทุกๆปีนะคะเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะถูกกำหนดให้เป็นเดือนไพร์มันเพื่อที่จะรำลึกถึงการต่อสู้ในครั้งนั้นนั่นเองนะคะที่นี่หลายคนเนาะก็เคยได้ยินคำว่า LGBTQIA+ นะคะก็ประกอบด้วยหลายกลุ่มนะคะซึ่งตัวอักษรต่างๆที่เราเรียกกันก็จะแทนกลุ่มของผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะอย่าง L ก็เป็นเลสเบี้ยนนะผู้หญิงรักผู้หญิง G อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเกย์ผู้ชายรักผู้ชายไบเซ็กชวลนะคะทรานส์เจนเดอร์Q ก็คือ queer นะคะก็คืออัตลักษณ์ทางเพศนอกกรอบเดิมๆ plus ที่หมายถึงเนี่ยคือมีอื่นๆอีกมากมายนะคะคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกเลยว่าเดือนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองเท่านั้นนะแต่เป็นการยืนยันเลยว่าทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันนะคะเพราะเราเป็นมนุษย์เรามีสิทธิ์ได้รับความเคารพได้โอกาสทางสังคมในการศึกษาการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัตินะคะปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นแล้วนะคะมีการรับรองสิทธิสมรสเท่าเทียมนะที่ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันแล้วก็การคุ้มครองทางกฎหมายการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและก็ตามต่างๆอย่างที่ไทยเราเองเนี่ยก็ถือเป็นอีกประเทศนึงที่ความหลากหลายทางเพศค่อนข้างเปิดรับในช่วงหลายปีที่ผ่านๆมานะคะไม่ว่าจะวงการบันเทิงวงการการศึกษาภาคธุรกิจอะไรก็ตามต่างๆแต่ก็ยังมีอีกหลายที่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยที่เขาจะต้องเผชิญกับอคติการถูกตัดสินการไม่ยอมรับอะไรก็ตามต่างๆนะคะเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่หลายคนจะต้องระลึกถึงว่าความแตกต่างทางเพศรสนิยมทางเพศตัวตนของแต่ละคนไม่ใช่เรื่องผิดนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจเรียนรู้รับฟังกันมากขึ้นบางครั้งในการยอมรับคนคนหนึ่งนะคุณผู้ฟังอาจจะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยก็ได้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงต่อไปนะคะกับประเด็นเรื่องของ
ความไม่เท่าเทียมทางเพศที่ยังคงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลเองครอบครัวเองหรือว่าสังคมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเรายังคงพูดถึงเรื่องของเดือน Pride Month นะเป็นประเด็นเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศนะคะอย่างที่เกริ่นไปช่วงที่แล้วนะคะว่าก็มีหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเราด้วยที่ค่อนข้างเปิดกว้างนะเรื่องของความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแต่จริงๆแล้วนะหลายพื้นที่ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ยังคงเกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นหลายๆระดับเลยเดี๋ยวเราลองมาเจาะลึกกันนะว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสังคมในระดับบุคคลระดับครอบครัวมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะอย่างเริ่มที่ตัวบุคคลเนี่ยหลายคนนะที่เป็นบุคคลที่เป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศนะคะที่ต้องเผชิญก็คือเรื่องของการถูกล้อเลียนการถูกบูลลี่หรือการถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนตั้งแต่วัยเด็กจนบางครั้งทำให้หลายคนไม่กล้าเปิดเผยตัวตนนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะถูกปฏิเสธจากเพื่อนกลัวโดนเพื่อนล้อเพื่อนๆในโรงเรียนหรือที่ทำงานนะคะซึ่งผลกระทบเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะคุณผู้ฟังมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองในระยะยาวด้วยนะคะส่วนในระดับครอบครัวเนี่ยคุณผู้ฟังครอบครัวหลายครอบครัวก็น่ารักนะคะเดี๋ยวนี้ก็เปิดเผยยอมรับแล้วก็ส่งเสริมลูกๆนะคะหรือว่าหลานๆที่เขามีความหลากหลายทางเพศก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมั่นใจในตัวเองแล้วก็ได้รับแรงซัพพอร์ตจากทั้งทางใจแล้วก็ทางไกลจากครอบครัวนะคะแต่กับบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนั้นคือก็มีเยาวชนจำนวนไม่น้อยเลยที่ถูกกดดันว่าอยากจะให้เป็นเหมือนเพศตรงที่ตรงกับเพศสภาพนะคะถูกบังคับให้เปลี่ยนตัวเองจนหลายคนเนี่ยต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวขาดความอบอุ่นไม่กล้าพูดเรื่องความรู้สึกของตนเองนะคะก็มันค่อนข้างยากนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะอยู่ในครอบครัวที่ไม่สามารถยอมรับตัวตนของเราได้ฉะนั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้นะคะเปิดใจรับฟังลูกๆหลานๆนะคะถึงตัวตนหรือความชอบของเขามันจะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยกล้าที่จะยอมรับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้ว คือตัวผู้ใหญ่เองเนี่ยก็จะสามารถสอนนะแล้วก็ดูแลบุตรหลานได้อย่างดีมากกว่าที่จะให้เขาเนี่ยมาปกปิดแล้วก็ครอบครัวจะไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับใครก็ตามมันนะคะซึ่งจริงๆแล้วครอบครัวควรจะเป็นสถาบันแรกที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกๆคนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะสามารถทำแบบนั้นได้แต่ถ้าหากมันเกิดขึ้นได้มันก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใครคนหนึ่งไปตลอดกาลเลยนะคะส่วนในระดับสังคมก็ถึงแม้จะดูเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอ่ะคุณผู้ฟังแต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามีบางพื้นที่บางสังคมที่ยังเลือกปฏิบัติกันอยู่อย่างการรับคนเข้าทำงานการใช้คำพูดเหยียดเพศการตีกรอบว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องเป็นแบบไหนนี่ก็ถือเป็นการไม่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมนะคะไม่ใช่แค่เพศทางเลือกนะคุณผู้ฟังแต่การที่จะมาบอกว่าเป็นผู้ชายเนี่ยจะต้องเข้มแข็งจะต้องออกไปหาเงินหางานทำข้างนอกจะอ่อนแอไม่ได้จะมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกไอ้ทำกับข้าวอะไรเงี้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ผู้ชายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อาจจะมาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นแม่สีเรือนอยู่กับบ้านนะคะเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยคือสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วก็บท บาทของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปครอบครัวใครสบายใจแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยในสังคมเราควรจะเปิดกว้างยอมรับกันนะคะรวมไปถึงกฎหมายอะไรก็ตามต่างๆที่บางอย่างก็อาจจะยังไม่เท่าเทียมกันก็ต้องยอมรับตรงนี้นะคะบางครั้งอคติก็อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวการใช้คำล้อเลียนการตั้งคำถามที่มันกระทบต่อความรู้สึกนะคะก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะซึ่งความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ความเท่าเทียมทางเพศหมายถึงทุกคนเนี่ยควรจะได้รับสิทธิ์แล้วก็โอกาสอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าใครจะมีเพศสภาพหรือรสนิยมแบบไหนทุกคนควรจะได้รับการยอมรับได้รับความรักแล้วก็มีศักดิ์ศรีในความเป็นคนนะคะก็สังคมเราอาจจะเปลี่ยนแปลงด้วยเรื่องเล็กๆนะเคารพตัวตนของผู้อื่นใช้คำพูดให้เหมาะสมหน่อยไม่ล้อเลียนถึงความแตกต่างนะรวมไปถึงเปิดใจเรียนรู้แล้วก็อย่าไปตัดสินใครนะคะมันอาจจะบางคนบอกโอ้ยทำยากเหมือนกันนะก็ในความคิดเรามันคิดไปแบบนั้นแล้วแต่จริงเรื่องแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังมันคือพื้นฐานจิตใจของความเป็นมนุษย์เลยในการเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลต่อให้เราจะเป็นชายจริงหญิงแท้อย่างที่ใครพูดแต่เราก็มีความแตกต่างกันในเพศหญิงแต่ละคนก็แตกต่างกันในเพศชายแต่ละคนก็แตกต่างกันในความหลากหลายทางเพศของแต่ละคนก็แตกต่างกันถึงแม้จะนิยามว่าเราเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายหรือไบเซ็กชวลอะไรก็ตามทุกคนมีความแตกต่างกันฉะนั้นเริ่มที่การเคารพคนอื่นจากความแตกต่างในสังคมจะทำให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นเยอะมากเลยนะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงสุดท้ายของรายการช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกิจกรรมดีๆในช่วงไพร์มันแล้วก็การสร้างค่านิยมที่ดีให้เกิดขึ้นนะคะโลกของเราจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขไม่มีใครหรือกลุ่มไหนที่จะต้องมารับความทุกข์จากความแตกต่างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เรายังคงอยู่กับ Prime Month แล้วก็ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศนะคะทีนี้เรามาช่วยกันค่ะคุณผู้ฟังทำยังไงเราถึงจะสร้างสรรค์สังคมที่มันเปิดกว้างแล้วก็มีความเท่าเทียมกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างแรกเลยอยากจะให้ปลูกฝังค่านิยมเรื่องการเคารพความแตกต่างที่ปานพูดไปเมื่อช่วงที่แล้วนะเรื่องนี้เนี่ยมันควรเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวโรงเรียนสังคมรอบตัวเด็กๆเด็กๆควรจะได้รับการสอนเสมอว่าความแตกต่างไม่ใช่เรื่องผิดนะคะและมนุษย์ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากๆในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆได้กล้าเป็นตัวเองได้กล้าพูดคุยได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเองนะคะก็มันต้องเริ่มต้นมาจากกลุ่มคนที่จะคอยประคับประคองการเติบโตของเขาสร้างค่านิยมที่ดีนะคะแค่จุดเริ่มต้นการเคารพผู้อื่นเคารพในความแตกต่างของผู้อื่นมันจะนำมาสู่นิสัยแล้วก็ความคิดทัศนคติอื่นๆที่ดีอีกมากมายเลยนะคะส่วนในระดับสังคมเนี่ยก็อาจจะช่วยการสร้างสรรค์สื่อที่มันสร้างสรรค์เนาะไม่เผยแพร่ความเกลียดชังไม่ทำให้การบูลลี่ไม่ทำให้การล้อเลียนคนอื่นเป็นเรื่องตลกนะคะไม่สนับสนุนเรื่องของความไม่เท่าเทียมนะคะสนับสนุนสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สนับสนุนเลยก็คือการรับฟังนะคะรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินอาจจะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเลยสำหรับใครหลายคนก็ตามนะคะฉะนั้นเรื่องของการเคารพความแตกต่างควรจะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของคนทุกคนสังคมนี้จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นถ้าทุกคนตระหนักและคำนึงถึงเรื่องนี้ได้สามารถเคารพถึงความแตกต่างของคนอื่นได้สิ่งนี้แหละค่ะจะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่มีความแตกต่างมากมายเหลือเกินค่ะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมนะคะกิจกรรมกันบ้างเนาะเดือนไพร์มันก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ฟังมีหลากหลายที่นะคะก็เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกันนะคะบางพื้นที่ก็จัดกันไปบ้างแล้วนะอย่างที่Bangkok Pride Festival นะจัดกันไปแล้วตั้งแต่นู่นเลย28พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้วันสุดท้ายนะคะก็เห็นถึงการเฉลิมฉลองนะคะสีสันมากมายเลยนะทั้งขบวนพาเหรดอะไรก็ตามต่างๆนะที่มาร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายพื้นที่นะที่ก็จัดกันไปก่อนหน้านี้อย่างที่สยามพารากอนนะ Bangkok Pride Award ก็จัดไปเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันเมื่อวานนี้นะก็มีขบวน Bangkok Pride Parade ที่ถนนสีลมนะคะไปจนถึงสนามกีฬาแห่งชาตินะก็จะมีทั้งพาเหรดธงสีรุ้งการแสดงดนตรีเวทีเสวนาต่างๆกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ที่ไอคอนสยามริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่กรุงเทพมหานครเขาจัดแคมเปญภายใต้ชื่อ Unity of Pride Diverse Series 1 Community ค่ะตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศมีทั้งการแสดงพลุสีรุ้งเหนือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็นิทรรศการอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆอีกนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่นะคะก็มีเหมือนกันที่ภูเก็ตนะคะก็จัดกันไปตั้งแต่เดือนที่แล้วก็มีแล้วก็ช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็มีเหมือนกันนะคะภูเก็ต Pride Week มีทั้งการแสดงคอนเสิร์ตริมชายหาดแร็กโชว์ต่างๆกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะหลากหลายภูมิภาคนะหลากหลายจังหวัดที่เขาจัดงานเฉลิมฉลองกันนะคะสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังก็อยากจะฝากนะคะสำหรับ Pride Month แบบนี้ความหลากหลายเนี่ยมันเป็นสีสันของสังคมของเรานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการยอมรับ และการเคารพความแตกต่างของกันและกันนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความเท่าเทียมนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเวลาสาระสารพันหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับป่านได้ใหม่ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 21:07 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะวันนี้ป่านขอตัวลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะใครที่ไปนอนแล้วก็ฝันดีนะใครที่ยังเดินทางขับรถกลับบ้านอยู่นะคะก็ยังมีรายการอื่นๆของทางสถานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะไปจนถึงนู่นเลยเที่ยงคืนนะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีคาราวานขอบคุณจากใจอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีคาราวานขอบคุณจากใจพร้อมเร่งขับเคลื่อนภารกิจอนุรักษ์สัตว์ป่าและสร้างการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาตินางจงกลนีแก้วสดผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีภายใต้แนวคิด48 Year of Wild Thanks คาราวานขอบคุณจากใจจัดโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีเพื่อขอบคุณประชาชนนักท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าการศึกษาเรียนรู้และการพัฒนาสวนสัตว์ไทยตลอดระยะเวลา48ปีที่ผ่านมาพร้อมสะท้อนบทบาทของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในฐานะแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าศูนย์การเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีและร่วมสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้ถึง3มิถุนายนสำหรับวันที่3มิถุนายนตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้มอบสิทธิพิเศษให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมสวนสัตว์ฟรีเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงเป็นการชั่วคราวถึงวันที่30มิถุนายนหลังเกิดเหตุช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยว
8: เมื่อวันที่31พฤษภาคม2569อุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เขาหลวง3น้ำตกกรุงชิงว่าเกิดเหตุช้างป่าลงมาทำร้ายนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ2รายบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงระยะทาง 3.7 กิโลเมตรโดยพบว่าเป็นช้างป่าตัวเต็มวัยจำนวน2ตัวและลูกช้างป่าจำนวน1ตัวสาเหตุจากช้างป่ามีพฤติกรรมดุร้ายเนื่องจากห่วงลูกซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงได้ ดังนั้นจึงขอปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เขาหลวงซามน้ำตกกรุงชิงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569หากสถานการณ์คลี่คลายทางอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจะประกาศให้ทราบอีกครั้งเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักสามารถช่วยลดรายจ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นไปอย่างคึกคักทั้งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ต่างออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มมีการติดป้ายร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกส่วนการใช้งานสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินของทางร้านค้าก็สามารถทำได้สะดวกเป็นที่ถูกใจร้านค้าและประชาชนที่มาใช้นางสาวกมลพรพัฒนาเจริญกล่าวว่าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกรู้สึกตื่นเต้นขั้นตอนไม่ยุ่งยากใช้งานง่ายเนื่องจากเคยใช้โครงการคนละครึ่งพลัสก่อนหน้านี้ดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันสุดท้ายรวม19คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตรวม258คนกรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันสุดท้ายมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ทั้ง50เขตมีผู้สมัคร252คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวา10คนเขตคันนายาว9คนเขตภาษีเจริญ9คนเขตยานาวา9คนและเขตพญาไท7คน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ค่ะสายชนนีสังควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่21ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่ออกไปในทางแจ๊สและดิกซี่แลนด์แจ๊สทรงพระราชนิพนธ์ขณะแปรพระราชฐานประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินเมื่อปี2498นะคะจากนั้นปลุกกล้าปลุกกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนักดนตรีคนหนึ่งในวงลายครามประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษให้ชื่อโอไอเซแล้วพระราชทานออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสวนสรานรมเมื่อวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์2498เพลงนี้ไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะและผู้ที่จะขับร้องเพลง Oh I Say ในคืนวันนี้คือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์โอไอเซซึ่งคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่21และทรงพระราชนิพนธ์ณวังไกลกังวลเมื่อปี2498นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นของวงใดก็ตามนะคะก็จะมีคำร้องและทำนองเป็นส่วนสำคัญและนอกจากนี้ก็จะมีการเรียบเรียงเสียงประสานการบรรเลงดนตรีและนักร้องตามลำดับอยากจะให้ท่านได้สังเกตผู้ประพันธ์คำร้องซึ่งวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ได้นำออกขับร้องบรรเลงนะคะโดยจะเลือกจากเพลงซึ่งผู้ประพันธ์คำร้องแต่งให้เป็นเพลงคู่เริ่มด้วยผลงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะเพลงแรกร่วมรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องสตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและทาราธิฐานคุณวินัยและคุณชวลีบันทึกเสียงค่ะเพลงนี้อิงอ่อนแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของท่านจักร3เพลงค่ะ

ที่จบไป3เพลงนั้นเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะมาถึงผู้ประพันธ์คำร้องอีกท่านหนึ่งคือคุณสุรัตน์ภุกกเวศซึ่งมีการใช้คำภาษาไทยสำหรับเพลงต่างๆของท่านอย่างไพเราะอ่อนหวานและท่านบอกว่าท่านศึกษาการใช้คำมาจากครูแก้วเริ่มกันด้วยแรกพบศพรักต่อด้วยคำรักคำขวัญสองเพลงนี้สุนทรภรและคุณชวีโชวิคขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อเพลงที่3น้ำผึ้งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชวีบันทึกเสียงค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวศเริ่มด้วยแรกพบศพรัก

ที่จบไป3เพลงนั้นเป็นผลงานคำร้องของคุณสุรัตน์ภุกกเวชนะคะคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะเป็นทั้งนักดนตรีนักแต่งเพลงแล้วก็นักร้องด้วยฟังเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องนะคะเพลงแรกคู่ชีวิตคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติกุหลาบงามคุณสมศักดิ์บันทึกเสียงกับคุณชวลีค่ะและเพลงที่3รักแท้คุณสมศักดิ์บันทึกเสียงกับคุณศรีสุดารัชตะวันทั้ง3เพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

เราฟังเพลงคู่จากผลงานการประพันธ์คำร้องของครูเพลง3ท่านแล้วนะคะมีผู้ที่แต่งคำร้องให้ครูเอื้ออีกท่านหนึ่งท่านมีพื้นฐานในด้านการแต่งคำกลอนคือเป็นนักกลอนนั่นเองค่ะเมื่อมาแต่งคำร้องให้กับครูเอื้อท่านก็สามารถที่จะแต่งได้ทั้งถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลและเพลงสนุกสนุกวันนี้คัดเลือกเพลงที่คุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่ง3เพลงค่ะแมลงแฝงดอกไม้นกเขาไพรและพนาโศกทั้ง3เพลงนี้คุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะ

นั่นคือ3เพลงที่เป็นผลงานการแต่งคำร้องของศรีสวัสดิ์พิจิตรประการนะคะและครูเอื้อท่านเป็นผู้ให้ทำนองคือแมลงแฝงดอกไม้นกเขาไพรและพนาโศกก่อนจะไปฟังข่าวค่ะผลงานของทาตรีหรือวิชัยโกกิลกนิษฐ์ก็มีมากมายนะคะที่แต่งคำร้องซึ่งก็ได้หลายแนวทีเดียวค่ะคืนนี้เราจะฟังแนวสนุกสนุกซึ่งเป็นผลงานคำร้องโดยทาตรีนะคะจะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันสุนทรภรณ์คุณวินัยคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องและฝนจ้าฝนคุณเลิศและคุณศรีสุดาบันทึกเสียงค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์ที่พึงได้รับแล้ว
8: นางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงกรณีมูลนิธิทนายรณรงค์เรียกร้องเหตุลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวอ้างว่านายจ้างไม่ได้ให้ความช่วยเหลือและหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เข้าดูแลว่าสำนักงานประกันสังคมได้ติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตามสิทธิที่พึงได้รับโดยนายสริงคานกันทยศผู้ประกันตนและญาติได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อบันทึกถ้อยคำและรับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วซึ่งจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เบื้องต้น 14,000 บาทผ่านระบบพร้อมเพย์ภายในวันที่10มิถุนายนและจะได้รับเงินทดแทนต่อเนื่องทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะครบสิทธิ์ในวันที่31กรกฎาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการศาสนาจัดพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568
9: สมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาณศาลาร้อยปีปิยมหาราชอนุสรณ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคารวาสเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลหน่วยงานที่อุทิศตนในการทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยครั้งนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน160รายซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันพรุ่งนี้ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามโดยวันนี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจัดพิธีมอบพัดรองแก่บรรพชิตจำนวน94รูปและมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่คฤหัสถ์52คนและหน่วยงานจำนวน14แห่งมาริชโยรายงาน
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจในจังหวัดชุมพรและระนองพร้อมกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการและนโยบายอย่างเคร่งครัด
8: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระนองจังหวัดระนองพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดทางอาญาและความผิดวินัยร้ายแรงภายในหน่วยงานพร้อมกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดหากพบการปล่อยปละละเลยจนเกิดการกระทำผิดจะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่และต้องรับผิดชอบตามระเบียบที่กำหนดพร้อมยืนยันตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่อ่อนข้อให้กับผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569สายชนหนีสั่งควบคุมเสียงเริ่มกันด้วยเพลงคนดีไม่มีวันตายผลงานของพงษ์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ขับร้องคือคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์

ที่จบไปนั้นคือเพลงคนดีไม่มีวันตายคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์ขับร้องเป็นผลงานของพงษ์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยาต่อได้ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ไกลแสนไกลขับร้องโดยสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์

ที่จบไปนั้นคือเพลงไกลแสนไกลนะคะผู้ขับร้องคือคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์เป็นผลงานของพลตรีโลวิจิตวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าค่ะปี2482เราจะเริ่มกันด้วยเพลงผลงานของครูสลายไกลเลิศ3เพลงนะคะเพลงแรกค่ำแล้วโดยคุณสะอาดนินอารามค่ะคุณชรินทร์ธนครด้วยเพลงครั้งหนึ่งและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงเอื้องระทมทั้ง3เพลงนี้ครูสลายไกรเลิศเป็นผู้แต่ง

เราได้ฟังเพลงผลงานของครูสลายไกรเลิศไปแล้ว3เพลงคุณบุญช่วยกมลวาทินซึ่งเป็นนักแต่งเพลงที่มีผลงานไม่น้อยแล้วก็เป็นเพลงที่เพราะทั้งนั้นนะคะยังมีผู้นำมาบันทึกเสียงใหม่อยู่จนบัดนี้เราจะฟัง3เพลงค่ะช่อดอกรักคุณดวงรักรจนพันธ์ขับร้องดาวเคียงเดือนโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

ผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินท่านแต่งทั้งทำนองและคำร้อง3เพลงที่เราฟังจบไปแล้วมีเพลงที่ครูร้อยแก้วรักไทยแต่งร่วมกับครูมงคลอมาตยกุลอยู่หลายเพลงวันนี้เลือกมา3เพลงนะคะเพลงแรกยังคอยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้เมื่อปี2498ต่อด้วยน้ำทิพย์รวงทองซึ่งคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงเมื่อปีเดียวกันคือ2498และเพลงที่3สายลมโดยคุณนฤทธิ์อารีค่ะทั้ง3เพลงนี้ผลงานของร้อยแก้วรักไทยและคุณมงคลอมาตยกุล

เราได้ฟังเพลงผลงานของร้อยแก้วรักไทยร่วมกับครูมงคลอมาตยกุล3เพลงจบไปแล้วค่ะครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติมีผลงานมากมายนะคะเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้เพลงแรกถมไม่เต็มโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์ในเพลงลับขอบฟ้าและเพลงที่3บุหลันลอยฟ้าคุณสุวัชชัยสุทธิมาขับร้องค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาตินะคะและชุดต่อไปจะเป็นผลงานของครูนครมงคลายนท่านมีชื่อเสียงมากในเรื่องของเพลงแปลงสนุกสนุกแต่เพลงที่มีความไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลก็มีอยู่หลายเพลงอย่างเช่นเพลงน้ำตกสาริกาคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้เมื่อปี2497คืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุดินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184

ศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอังคารที่2เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมรับอรุณเวลา 6:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 น.ข่าวยามเช้าเวลา 7:00 น.ข่าวภาค 7:00 น.เวลา 8:00 น.เทียบเวลา 8:00 น.เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 น.คุยข่าว 9:00 น.เวลา 10:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 น.รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 น.อบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 น.หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันในรายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณรัชนกขาวทอง คุณอำนาจจันทร์ประนดมาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันครั้งนี้ก็เพื่อเกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ก็จะได้พูดต่อจากครั้งที่แล้วในเรื่องนิทานสูตรเอาว่าด้วยนิทานหรือเหตุเกิดไม่ใช่ตามที่เราได้เล่ากันมาไม่ใช่แต่นี่พระเจ้าเล่าอย่างนี้ก็ได้เหตุเกิดของกรรมตอนนี้ทางไลฟ์สดก็มีคุณวัฒน์พลของนุ่นมาก่อนเพื่อนและปันเอกสุชาติอ่อนอุจิต แล้วก็คุณพรทิพย์ผู้เจริญหรือสองนามน้องสาวอยู่ที่ซอยวัดมองควางฟังทุกวันตอนนี้ฟังกับทุกวันเนี่ยสาธุมันจะได้ทราบแล้วเนี่ยรีบฟังธรรมะแล้วก็แม่ชีทุมาลีอินทรสุรัตอาจารย์มาเนนสมบัติมั่นยืนก็รับชมรับฟังไทยแลนด์สดแล้วก็ทางสวทก็ของหลายท่านของหลายท่านที่ได้ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรมเหตุเกิดนะไม่ใช่ว่ากรรมอ่ะเหตุเกิดของกรรมเหตุเกิดของกรรมมีกี่อย่างสองอย่างหนึ่งเหตุเกิดของกรรมดีเรียกว่าปุถุกรรมเหตุเกิดของกรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมในคำว่ากรรมนี่เป็นคำกลางๆจะเป็นฝ่ายดีก็ได้จะเป็นฝ่ายชั่วก็ได้แต่คนเราส่วนมากจะบ่นกันว่าแม่ฉันมีกรรมมาเนี่ยเวลาเกิดทุกข์ร้อนขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็บ่นว่าแม่ฉันมีกรรมวะกรรมของฉันไม่ดีหรือลูกของฉันไม่ดีเพราะฉันมีกรรมอย่างนี้ก็น่าจะขวางได้เพราะว่ามันเราโทษกรรมของตนเองเราจะไปโทษโลกลูกโทษหลานก็ไม่ได้เพราะเป็นกรรมของเราด้วยถ้าเราไม่มีกรรมนี่คนอื่นจะมาทำให้เราเดือดร้อนไหมมันไม่มีอะเพราะสิ้นกรรมเสียแล้วสิ้นเหตุก็สิ้นกรรมถ้าไม่สิ้นเหตุก็ไม่สิ้นกรรมฉะนั้นท่านพระพุทธองค์จึงว่าทำทั้งหลายเลยมาแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุดับของกรรมเหล่านั้นทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเป็นต้นเหตุดับเหตุของกรรมมันก็ไม่มีกรรมแต่เหตุยังมีอยู่ก็ต้องมีกรรมต่อไปเหตุของกรรมคืออะไรก็คือโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุนี่เป็นเหตุของกรรมเป็นอกุศลกรรมแต่ถ้าโลภะไม่โลภเป็นกุศลกรรมอาโทสะไม่โกรธเป็นกุศลกรรมอโมหะไม่หลงเป็นกุศลกรรมถ้ากรรมยังอยู่ยังไม่เน่ายังไม่เสียให้ผลแน่นอนเมื่อเมล็ดพืชที่เราขวางเข้าไปในดินเราใส่ถุงไว้ถ้ามันไม่เน่ามันงอกขึ้นเพราะนั้นไอ้กรรมที่จะเน่านี่หายากส่วนมากมันจะไม่เน่าถ้ากรรมที่เราก็ทำลงไปแล้วงอกแน่นอนเนี่ยทำกรรมไม่ดีก็
งอกเกิดมาในที่ไม่ดีมีผลไม่ดีมีรสไม่ดีกลิ่นไม่ดีกรรมไม่ดีมันไม่ดีหมดเนี่ยแต่ถ้ากรรมดีเนี่ยรสก็ดีกลิ่นก็ดีผลก็ดีฉะนั้นเราต้องทำกรรมดีเอาไว้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากรรมนี่เป็นไร่นากรรมนี่เป็นไร่นากรรมบางผีจังกรรมบางเขตตังแล้วอะไรเป็นพืชวิญญาณเป็นพืชถ้าไม่มีไร่นาวิญญาณก็เกิดไม่ได้เพราะนั้นกรรมไม่เป็นไรนากรรมมังเขตตังกรรมเขตตังนี่แปลว่านาเป็นไรนาฉะนั้นเราต้องพยายามทำกรรมดีเอาไว้ถ้ากรรมดีไม่เน่าไม่เสียมันก็ไปสู่ที่ดีได้ให้ผลดีแต่ถ้ากรรมมันเน่ามันเสียมันก็ไม่ดีถ้าว่ากรรมดีมันเน่าไหมถ้าเราทำดีตลอดมันก็ไม่เน่าแต่ถ้าพอทำกรรมดีแล้วไปทำกรรมชั่วเนี่ยกรรมดีก็เหมือนกับเน่าเช่นเราทำบุญมามากเกือบตลอดชีวิตพอไปทำกรรมชั่วครั้งเดียวเช่นทำกรรมหนักฆ่าพ่อแม่กรรมอนันเนกรรมมากรรมดีที่ทำก็มันหายไปเลยเพราะกรรมชั่วมันมากกว่าเลยหายไปแต่นี่เรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะเรายังทำกรรมดีกันอยู่กรรมนั้นก็เชื่อแน่เลยก่อนว่าไม่เน่าไม่เฉาเหมือนต้นไม้อะเหมือนพืชอะเปรียบเหมือนพืชอะทั้งหลายอันไม่ขาดไม่เน่าไม่เฉาให้แก่นได้กรรมนี้ให้แก่นได้นะทำให้แก่นได้และก็มีรากขวางอยู่ดีบุคคลปลูกไว้ในแผ่นดินที่ทำไว้ดีแล้วในไร่นาดีในไร่นาดีนะขวางไว้ในแผ่นดินดีไร่นาดีก็คือนาบุญก็ได้แก่นาคือพระสงฆ์นาคือพระพุทธเจ้านาคือคนมีศีลนะหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราผู้มีพระคุณที่ชื่อเป็นนาเนี่ยหวานลงไปได้เลยในพี่ในน้องในญาติที่มีศีลธรรมย่อมเจริญงอกงามแน่นอนโดยไม่ต้องร้องไห้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายต้นเหตุสามนี้เพราะความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรมต้นเหตุสามคือกรรมดีก็มีเหตุต้นเหตุของกรรมดีต้นเหตุของกรรมชั่วมันมีหมดแหละต้นเหตุของกรรมดีต้นเหตุของกรรมชั่วแล้วก็ท่านผู้หนึ่งก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษก็กำลังรับชมรับฟังอยู่ก็ขอโมทนาด้วยไม่ขาดทีนี้บอกพูดถึงเรื่องกรรมแล้วถามว่าทำกรรมดีก่อนหรือทำกรรมชั่วก่อนพูดเป็นคนทำกรรมชั่วก่อนก็แล้วกันทำกรรมชั่วก่อนแล้วถามว่าทำกรรมดีทีหลังนี่ทำกรรมชั่วมา50ปีแต่ทำกรรมดีขณะจิตหนึ่งขณะครู่หนึ่งอันไหนจะมีกำลังมากกว่าเหมือนอาตมาได้ยกไว้เมื่อวานนี้เล่าไม่จบว่ายาถาสันกรรมแปลว่ากรรมโดยสามารถเพื่อจะให้ระลึกถึงในเวลาใกล้ตายยาถากรรมโดยกรรมโดยสามารถระลึกถึงในเวลาใกล้ตายกรรมนั้นชื่อว่ายาถาสันกรรมเราทำกรรมมามากมายจริงไงแต่พอใกล้ตายนี่นึกถึงกรรมอันใดนึกถึงกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมถ้าเวลาใกล้จะสิ้นใจอย่าพูดอย่างนี้ก็ได้จิตมันก็นึกถึงกรรมชั่วเขาเรียกอะไรกรรมอารมณ์ที่เป็นอกุศล
พอจุติจิตดับลงก็ไปสู่ทุกขติภูมิไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่น่ากลัวนะน่ากลัวเพราะนั้นเขาบอกหัวเลี้ยวหัวต่อหัวเลี้ยวนี่ต้องเลี้ยวอะเลี้ยวที่เลี้ยวจากภพนี้ไปสู่ภพอื่นอะต้องระวังจิตให้ดีระวังใจให้ดีอะแต่ว่าคนที่ไม่ได้ทำบุญเลยนี่ทำว่าระวังได้ไหมคนทำบาปเหมือนพรานเบ็ดเนี่ยทำบาปมา50 ปีเนี่ยระวังได้ไหมระวังได้ด้วยการเลื่อมใสในเสียงของศีลของสรณะไปสุคติได้อาตมาได้เล่าว่าเมื่อวานนี้เมื่อครั้งที่แล้วว่าพรานเบ็ดได้ทำบุญทำบาปมา50 ปีตกเบ็ดนะไม่เคยไปหาพระเลยไม่เคยไปวัดไม่เคยไปให้ทานไม่เคยไปรับศีลไม่เคยไปฟังธรรมะพอแก่ตัวลงก็ล้มหมอนนอนเสือในขณะนั้นพระจุลเป็นทัพปาติกะเทระชาวคีรีวิหารก็รำพึงว่าผู้นี้เมื่อเรายังเห็นอยู่อย่าพินาศอย่าพินาศเลยอะพระไปบิณฑบาตหน้าบ้านทุกวันก็ไม่เฉย50 ปีไม่รู้เวียนกี่ปีแต่ว่าแล้วก็ได้ไปยืนอยู่ที่ประตูของเขาคิดแล้วว่าไม่เจ็บพระจะไปขอข้าวอย่างเดียวนะโยมปล่อยเพื่อจะสงเคราะห์คนที่ทำบาปให้ได้บุญคนที่ทำบาปให้ได้บุญขณะนั้นภรรยาของเขาจึงบอกว่าพี่พระเถระมาโปรดแล้วว่างั้นแหละเพราะนั้นพระไปบิณฑบาตเนี่ยป้าไปโปรดนะไปโปรดเลยคือไปโปรดคือไปแสดงธรรมโปรดก็คือแสดงธรรมอ่ะหรือไปแสดงกายให้เห็นให้เห็นผ้าเหลืองให้เห็นรูปร่างของพระนี่ก็ไปโปรดเหมือนกันแหละเขาก็ตอบว่าตลอด50 ปีเราไม่เคยไปสำนักของพระเถระเลยคือไม่เคยไปวัดไม่เคยไปหาพระเถระด้วยคุณความดีอะไรหนอของเราท่านจึงมาหาเราเราไม่ได้ทำความดีเลยท่านยังมาหาเราเธอจงปล่อยนิมนต์ให้ท่านไปเสียเถิดนางก็บอกพระเถระว่านิมนต์ปล่อยโปรดรัดข้างหน้าเธอเจ้าค่ะเหมือนเราหุงข้าวไม่ทันน่ะมันเราหุงข้าวไม่ทันน่ะพระไปบิณฑบาตหน้าบ้านวันไหนยืนตื่นสายหุงข้าวไม่ทันไม่ทันใส่บาตรก็เจ้าของบ้านมาบอกว่าท่านวันนี้ข้าวไม่สุกนิมนต์ไปโปรดบ้านอื่นค่อยมาเช้าหน้าว่าไงไปโปรดไปโปรดข้างหน้าก่อนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้หมดให้ท่านไปโปรดข้างหน้าก่อนนั่นแหละอันนั้นไปโบสถ์บ้านคนอื่นก่อนเนี่ยนิมนต์โปรดรัดข้างหน้าเถิดเจ้าค่ะนี่ภรรยามาบอกอย่างนี้พระเถระก็ถามว่าอุบาสกมีพฤติการทางร่างกายอย่างไรนี่ถามภรรยาของอุบาสกตกเบ็ดเนี่ยอุบาสกตกเบ็ดอุบาสกตกเบ็ดนั่นเนี่ยแต่ท่านก็เรียกอุบาสกนั่นแหละคือผู้ชายอ่ะแต่อุบาสกจริงๆเขาไม่ตกเบ็ดเนี่ยอันนี้อุบาสกแต่ชื่อแต่ว่าเจยไม่เป็นอุบาสกอุบาสกมีพฤติกรรมทางกายร่างกายอย่างไรนางก็ตอบว่าสามีของฉันนี่อ่อนแรงแล้วเจ้าค่ะอ่อนแรงแล้วอ่ะเพราะล้มหมอนนอนเสือแล้วอ่อนแรงแล้วอ่ะพอคนอ่อนแรงแล้วมันจะหมดแรงพอหมดแรงแล้วมันปล่อยมันไม่อยู่อ่ะภรรยาตอบว่าอ่อนแรงแล้วเจ้าค่ะพระเถระเข้าไปยังเรือนให้สติ
พระนี่ไปบ้านโยมไปทำอะไรไปให้สตินี่พระเข้าไปในเรือนเข้าไปในเรือนของคนแก่คนไข้ไปให้สติวันนี้โยมพาณีทองแก้วนิมนต์ไปบ้านแม่ที่สวีบ้านแม่ของคุณพาณีอาเพียนเป็นอาศักวะอาของอาจารย์มานิมนต์ให้ไปให้สตินิมนต์ให้ไปอะไรให้ไปแม่ได้ตักบาตรทั้งนั้นแม่หลงลืมแล้ว98 99เกือบ100แล้วแหละนี่ว่าวันนี้นิมนต์ไปให้สติไปตักบาตรนั่นเองนิมนต์พระไปอย่างเรือนให้สติก็คือให้ตักบาตรให้มีจาคานุสติให้ระลึกถึงการให้ทานนี่เพราะนั้นเราเป็นมนุษย์นี่อย่ารอให้หลงลืมดมหมอนนอนเสือแล้วจะทำบุญไม่ได้ต้องทำบุญตั้งแต่เมื่อยังสบายอยู่วันนี้กูโยมนิมนต์จะมาไปสวีเวลา9โมงเช้าไปให้สติแล้วตอนค่ำก็ปล่อยให้สติก็ให้ธรรมะให้ธรรมานุสติแก่งานศพโยมพรั่งอ่ะคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วอย่างนี้เป็นต้นน่ะพระเถระก็เข้าไปยังเรือนให้สติกับนายพรานเบ็ดไปให้สติแล้วก็กล่าวว่าอย่างไรให้สติกล่าวว่าอะไรอาจารย์ผู้ขวางคิดได้ไหมให้สติคำแรกพระกล่าวว่าอะไรกล่าวว่าโยมรับศีลนี่ก็ให้สติแล้วนะศีลานุสติให้ระลึกถึงศีลให้รับศีลเนี่ยได้ให้สติอย่างนี้อาจารย์มาประสาทพวดโยมหมวดสิทธิ์ไหมหมดสิทธิ์เนี่ยหมดสิทธิ์ที่สวีไม่ได้จบอย่างหมดสิทธิ์นี่พระเถระเข้าไปยังเรือนให้สติก็คืออะไรคือกล่าวว่าโยมรับศีลให้โยมนึกถึงศีลเป็นศีลานุสตินี่อาตมาจึงนำมาพูดนะนี่เป็นนี้ให้ศีลานุสติให้รับศีลนี่พระให้สติแล้วนะเนี่ยว่าโยมรับศีลนั่นเนี่ยให้สติแล้วโยมฟังธรรมะก็ให้สติแล้วนี่ให้สติให้โยมตั้งใจฟังธรรมะนี่ให้สติแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกพระไปอย่างเรือนของโยมเพื่อให้สติอย่างนี้เป็นต้นเพราะสตินี่เป็นอะไรเป็นกุศลกุศลทั้งหลายมีสติเป็นใหญ่สติเป็นกุศลให้สติกล่าวว่าโยมรับศีลว่างั้นนี่ให้สติกล่าวว่าโยมรับศีลไหมว่างั้นรับศีลหรือไม่อย่างนี้ก็ได้นี่พระไปถึงในบ้านในที่ที่พรานเบ็ดล้มหมอนนอนเสือแล้วก็ยังได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ถ้าไม่ได้ยินก็พระไปก็ไม่มีความหมายโยมไปได้แต่ว่าปล่อยให้เขามีสติก็คือคนมีสติมีใจยังไม่ตายอ่ะคนตายแล้วไม่รู้ให้อย่างไรให้คนเป็นพระบอกว่าแปลว่าโยมรับศีลไหมอย่างนั้นรับศีลหรือไม่ก็เขานายพรานเบ็ดเขาตอบว่ารับเขาตอบว่ารับขอรับพระคุณเจ้ารับศีลว่างั้นรับศีลนะรับศีลเพราะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่รับศีลเราก็ไม่ให้เขาแต่ว่ารับรับขอรับพระคุณเจ้าว่านะนิมนต์ให้ศีลเถิดนิมนต์ให้ศีลเนี่ยนิมนต์ให้ศีลก็อารัตนาศีลแต่นี้ไม่ต้องอารัตนาเพราะว่าท่านอาจจะไม่กล่าวคำอารัตนาได้คนที่ล้มหมอนนอนเสือนอนจะว่าขอพระคุณเจ้านิมนต์ให้ศีลเถิดพระเถระก็ให้อะไรให้ศีลให้อะไรให้ศีลหรือให้อะไรรำแบบให้นะโมพุทธังระนังคัจฉามิให้นะโมสามจบแต่ในนี้ท่านไม่ได้บอกว่านะโมไปท่านว่าพระเถระก็ให้สรณะพุทธังระนังคัจฉามิ
แต่นานตามหลักในพระไตรปิฎกว่าก็ตั้งนโมเนี่ยนโมมีนโมพระเถระให้สรณะสามแล้วพอพุทธพอนโมก็พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังธัมมังสังฆังตติยัมปิพุทธังธัมมังสังฆังก็ว่าให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นครั้งที่หนึ่งให้เข้าถึงพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นครั้งที่หนึ่งแล้วให้เข้าถึงพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นครั้งที่สองให้เข้าถึงพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นครั้งที่สามเลยใช้คำว่าทุติตติทุติตติพอเริ่มจะให้ศีลนะพอให้ศาสนาคมทั้งสามครั้งจบแล้วก็เริ่มจะให้ศีลหน้าเริ่มจะให้ศีลหน้าให้ทีฆาบทหน้าในขณะที่อุบาสกนั้นว่าปัญจศีลานินั่นแหละรับศาสนาคมไปแล้วรับศาสนาคมไปแล้วทีนี้พระก็เริ่มให้ศีลหน้าให้ศีลหน้าในขณะที่อุบาสกนั้นได้ว่าปัญจศีลานินั่นแหละคล้ายกับว่าอารัตนาศีลด้วยมายังปันเตวิสุงรคณัตถายะติสเนนะสหปัญจศีลานิยาจามิหรือจาจามะถ้าหลายคนก็ว่ามะก็พอว่าอุบาสกนั้นว่าปัญจศีลานินั่นแหละลิ้นแข็งเสียแล้วมันว่าไม่ไปแล้วลิ้นมันแข็งอ่ะพอคอนถ้าพอลิ้นมันแข็งแล้วเกรียมดอกไม้ทูบเทียนใส่มือได้ลิ้นแข็งลิ้นแข็งแล้วรับได้แต่ศาสนาสามพอจะมารับศีลหน้าปัญจศีลานินั่นแหละคือลิ้นแข็งเสียแล้วเพราะนั้นเราลิ้นยังไม่แข็งก็เรียกรับศีลเนี่ยลิ้นยังกระดิกได้อยู่ลิ้นยังว่าพุทธังธัมมังสังฆังได้ก็รีบรับศาสนาคมรีบรับศีลเนี่ยถ้าพอลิ้นแข็งรับไม่ได้แล้วแหละมันลิ้นแข็งแล้วรับไม่ได้แล้วพอบาทออกนั้นว่าปัญจศีลานินั่นแหละลิ้นแข็งเสียแล้วพระเถระคิดว่าเท่านี้ก็พอควรแล้วคือเท่าที่ให้ศาสนาคมทั้งสามนี่พอควรแล้วพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังทุติตติก็ควรแล้วไม่ควรแล้วให้แค่ศาสนาคมก็ควรแล้วเพราะอะไรเพราะมันลิ้นแข็งเสียแล้วจะให้ต่อไปไม่ได้แล้วพระเถระก็ว่าเท่านี้ก็พอสมควรแล้วแล้วก็ออกไปจากบ้านนั้นพระเถระก็เดินออกเพราะว่าให้ไม่ได้ถ้าลิ้นแข็งคนไม่รับแล้วมันจะให้อย่างไรอ่ะเพราะนั้นเวลาพระรับให้ศีลนี่ลิ้นอย่าแข็งว่าดังๆอ่ะบางคนพระให้ศีลเงียบไปเลยลิ้นไม่แข็งแต่ทำเป็นลิ้นแข็งว่าตามให้ดังๆอ่ะอย่าทำเป็นคนลิ้นแข็งอ่ะเราว่าอื่นว่าได้เสียงดังแสงแซ่พอมารับศีลไม่มีเสียงเนี่ยลิ้นไม่แข็งก็เหมือนกับคนลิ้นแข็งอ่ะเราไม่ใช่ใกล้จะตายอ่ะเพราะนั้นว่าดังๆอ่ะพระให้ศีลรับไปดังๆปานาติปาตาเวนี้รับไปมันดังๆอ่ะแม่กลัวศีลอย่างไรไม่รับดังเป็นนี้พระเถระก็คิดว่าโอ้เท่านี้ก็พอแล้วพอควรแล้วได้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระแล้วจึงออกจากบ้านไปพอพระออกจากบ้านก็เขาก็สิ้นใจตายแล้วไปเกิดที่ไหนญาติโยมศาสนาคมเนี่ยรับแค่พุทธังธัมมังสังฆังเนี่ยตายแล้วไปเกิดที่ไหนดูเวลาก่อนดูเวลาก่อนตายแล้วไปเกิดที่ไหนเอา24นาทีโยมไม่จบก็ไม่จะพยายามไม่จบนะพยายามไม่จบเพราะว่าเมื่อคืนนี้พูดชั่วโมงหนึ่งที่ยานกรอบทีนี้พยายามตอนเช้านี่ก็พูดก็พอพระเถระออกไปจากบ้าน
ทวนเขาก็ตายสิ้นใจในขณะนั้นสิ้นใจแล้วเป็นไงเกิดทันทีไม่ใช่ไปล่องลอยนะทวนเขาก็ตายแล้วไปเกิดในที่ไหนอะรับประณะเนี่ยตายเกิดที่ไหนเกิดในภพจาตุมมหาราชิกาจาตุมมหาราชาชั้นในต่ำพอขึ้นชั้นจาตุมแล้วไปชั้นดาวประดึงไปชั้นดาวประดึงอ่ะก็ในขณะที่เขาเกิดนั่นแหละเขาก็ระลึกได้อ่ะเพราะคนเกิดตายด้วยกุศลคือมีสติในพระรัตนตรัยพุทธังธัมมังสังฆังพอเกิดแล้วระลึกได้ทันทีเทวดานี่เขาระลึกได้เร็วพอเกิดแล้วรำลึกว่าเราทำกรรมอะไรหนอจึงได้สมบัตินี้ได้สมบัตินะนี่เพราะนั้นเราอยากคิดว่าคนตกเบ็ด50ปีนี่จะไปนรกอย่างเดียวพระเจ้ารู้หมดแหละแต่ว่าพอใกล้จะสิ้นชีวิตเขาได้ทำสติได้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะไปสู่สุคติขอให้ตายอย่างอุบาสกคนนี้ทำบาปไม่ต้องไปคิดมันคิดแต่ว่าเราได้รับเกรสนาคมจากพระคุณเจ้าแล้วจิตมันคิดแต่เกรสนาคมพอตายแล้วก็ปล่อยอุบัติในชั้นจาตุมมหาราชก็ในขณะที่เขาเกิดนั่นแหละก็รำลึกระลึกให้ว่าเราทำกรรมอะไรหนอจึงได้สมบัติเช่นนี้โอ้สารคมนี่ได้สมบัตินะรับเคยสารคมได้สมบัติฉะนั้นท่านจึงบอกว่าศีลเลนะโภคธรรมปทารับศีลรับศีลก็ได้สมบัติศีลทำให้ถึงเรื่องโภคทรัพย์ได้โภคทรัพย์แต่นี้ไม่ได้รับศีลทีแม้สารคมก็ได้สมบัติได้โภคะเกิดได้สมบัติมากมายในเช่นจาตุมก็มีสมบัติมากรู้ว่าเพราะอาศัยพระเถระก็จึงมาจากเทวโลกมาจากเช่นจาตุมไปไหว้พระเถระแล้วยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วพระเถระก็ถามว่านั่นใครว่าไงพระเถระท่านก็จำไม่ได้อะถามว่านั่นใครเพราะเทวดามันรูปร่างสวยสดงดงามนั่นใครพระเถระถามดังนี้เทวดานั้นก็ตอบว่ากระผมคือคนกว้าประตูเจ้าทมิฬขอรับพระคุณเจ้าพระเถระก็ถามว่าแล้วท่านไปเกิดที่ไหนแอท่านไปเกิดที่ไหนถ้าคนไม่ได้ฌานจะไม่รู้ว่าคนไปเกิดที่ไหนพระธรรมดาไม่รู้เขาตอบว่าผมเกิดในชั้นจาตุมมหาราชิกาภพของเทวดาชั้นที่หนึ่งจาตุมครับพระคุณเจ้าถ้าหากว่าพระคุณเจ้าได้ให้ศีลหน้าแก่กับผมแล้วร้ายผมก็คงได้เกิดชั้นสูงขึ้นไปกว่านี้รับไปในอาคมนี้เกิดในชั้นจาตุมแต่รับศีลหน้านี่เกิดชั้นสูงอาจจะไปชั้นดาวดึงหรือชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้สูงกว่าจาตุมแหละตอนนั้นถ้าพระคุณเจ้าให้ศีลหน้าแก่กับผมแล้วร้ายที่จริงพระจะให้แหละแต่โยมรับไม่ได้มันลิ้นแข็งแล้วพระอาจจะให้อย่างไรนี่เทพประบุตรว่าถ้าหากพระคุณเจ้าได้ให้ศีลหน้าแก่กับผมแล้วร้ายกับผมก็คงจะได้ไปเกิดชั้นสูงขึ้นไปผมจะทำอย่างไรบ้างนั่นผมจะทำอย่างไรให้ถามพระเถระว่าผมจะทำอย่างไรเนี่ยพระเถระก็ตอบว่าดูก่อนเทพบุตรท่านไม่สามารถรับเอาได้เองอาตมาจะให้แต่ท่านไม่สามารถรับเอาได้เองจะโทษพระก็ไม่ได้โยมเทพบุตรนั้นไหว้พระเถระแล้วก็กลับไปยังเทวโลกนี้เป็นเรื่องตัวอย่างในกุศลกรรมก่อนตาย

ไปไม่ต้องกลัวพอเวลาจะตายให้พระมาเจริญพระพุทธมนต์เจริญอายุเราได้ไปสวรรค์อยากคิดอย่างนั้นอยากคิดอย่างนั้นน่ะมันเราอาจจะพลาดก็ได้ไม่ใช่ว่าพอควางเรื่องนี้ทำบาปไม่ต้องกลัวค่อยทำบุญแล้วกันค่อยทำบุญใกล้จะสิ้นลมแล้วกันค่อยควางค่อยรับศีลรับไตรสรณคมก่อนจะตายก็แล้วกันไม่ต้องตอนนี้ทำบาปไปก่อนมันไม่ได้โยมเพราะจิตของคนในสมัยนั้นเขาจิตเขาสูงเขามีใจแข็งแกร่งและพระไปโปรดพระก็มีบุญโยมก็มีบุญด้วยจึงได้ปล่อยสู่สวรรค์นี่เรื่องนี้ก็จบแล้วโยมหมดเวลาพอดีเลยนี่เรื่องนี้จบแล้วเรื่องกรรมเขาเรียกว่ายาธาสันนกรรมกรรมใดสามารถเพื่อจะให้ระลึกถึงในเวลาใกล้ตายกรรมนั้นชื่อว่ายาธาสันนกรรมอาตมาก็พูดมาจบหมดเวลาแล้วต้องจากท่านผู้กว้างได้เวลาเพียงแค่นี้นี่คุณทุปันีก็รับชมรับฟังอยู่วัดในเรศขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้ไม่ประมาทในรัตนสามไม่ประมาทในศีลห้าไม่ประมาทในธรรมห้าจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้กว้างโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: าโกรธคนอื่นแต่จงโกรธตัวเองที่โกรธคนอื่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะรับอรุณจากวัดทุ่งไผ่ค่ะ
1: เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายธรรมบรรยายรับอรุณในเช้าวันนี้อาตมาพระฤาษีเมตุโกโรจะว่าวัดทุ่งไผ่ก็นำข้อคิดสะกิดใจมาฝากวันนี้จะพาพูดถึงเรื่องดัชนีความโปร่งใสนะความซื่อสัตย์สุจริตของเมืองไทยเรานะเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีผลงานวิจัยการสำรวจของหน่วยงานด้านธุรกิจเช่นหอการค้าสมาธิไล่3 4หน่วยงานเขาแถลงออกมาว่ามีหน่วยงานอยู่10หน่วยงานที่เรียกรับสินบนแล้วก็บอกจำนวนเงินด้วยว่าเลขสูงสุดเท่าไหร่นะปรากฏว่าบางหน่วยงานเลขทีละแสนนะแล้วก็แต่เจ้าของนี่ผู้ดูแลอธิบดีของกรมนั้นเขาก็ออกมาปฏิเสธต้องบอกก็เป็นหน่วยงานวิชาการน่าจะคาดเคลื่อนน่าจะเป็นหน่วยอื่นหรือกรมอื่นมากกว่ากรมของเขาไม่น่าที่จะได้เงินอะไรมากมายอย่างนั้นแต่ทั้งฝั่งผู้ประกอบการพ่อค้าเนี่ยเขาก็มีข้อมูลส่วนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าการตรวจบ้านตรวจโรงงานอนุมัติว่าถูกแบบให้ผ่านเนี่ยมันตรวจแค่ครั้งเดียวหรือว่านานๆครั้งหนึ่งก็ให้เงินก้อนหนึ่งได้นะเพื่อให้มันเสร็จเร็วขึ้นถ้าดึงช้าไว้มันเสียหายท่านกระทรวงเกษตรก็ดีกระทรวงทรัพยากรก็ดีกระทรวงมหาดไทยก็ดีรวมไปถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับตำรวจก็มีเหมือนกันตำรวจทางหลวงก็โดนนะแล้วก็ราคาท่านก็เป็นแสนเป็นหมื่นลงมาบางทีก็เสียทีละ40,000-50,000ก็ปฏิกิริยาจากที่แถลงมาก็ปรากฏว่ามีรัฐบาลนั่นแหละรัฐมนตรีบางคนก็ออกมาปกป้องลูกน้องนะบอกว่าท่านมีกรมอยู่ดูแลท่านอยู่หลายกรมมันลูกหลายคนนะลูกคนไหนถูกหาว่าไปทุจริตไปลักขโมยของใจตีเลยก็ไม่ได้นะเอาหลักฐานมาดูก่อนสิคุณต้องมาแสดงหลักฐานกันว่าเขาทำผิดตรงไหนนะชาวบ้านก็คุณงงนะอันนี้เป็นพ่อปกป้องลูกแล้วก็ไม่เชื่อลูกทำผิดทีนี้บางคนก็บอกว่าเมื่อไปว่าเขาทุจริตเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องกลับนะให้เตรียมตัวรับคดีต่างๆด้วยรวมทั้งนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดว่าถ้าเราจะไปว่าใครทุจริตนี่เราก็ต้องควรจะพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับด้วยแล้วเป็นการฟ้องปิดปากก็เลยเกิดปฏิกิริยาว่าท่านรัฐบาลใช้ท่าทีแบบนี้ต่อไปไม่มีใครมาบอกข่าวบอกเบาะแสนะเพราะคนที่ให้สินบนเขาก็ไม่อยากให้คนรู้อยู่แล้วมันเป็นการทำความผิดร่วมกันแล้วก็อาจจะกลัวอิทธิพลของคนที่เรียกผลประโยชน์ด้วยนะมันให้มันจบๆไปนะใช้เงินก็ไม่เป็นไรอย่าให้มันวุ่นวายใจหรือว่าไม่ปลอดภัยดีกว่าก็เลยกลายเป็นข้อที่น่าคิดก่อนหน้านี้ก็จะมีการเปิดเผยองค์การสากลที่เราเป็นสมาชิกเขาก็เปิดเผยว่าเมืองไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีธรรมาภิบาลตกต่ำลงตามลำดับนะ ได้ที่ต่ำลงมาเรื่อยๆนะตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนตั้งติดอันดับเกือบตารางท้ายของเอเชียตารางท้ายของโลกแล้วนะอันนี้ประเทศเราดูอยู่ดีมีสุขนะแล้วแต่โอกาสจะขยายตัวมันก็ทำได้ยากโอกาสที่จะแข่งขันกับเพื่อนบ้านก็ทำได้ยากเปรียบเทียบกับมาเลเซียสิงคโปร์ตอนนี้เราก็สู้ไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องไปอยู่ในระดับเดียวกับพม่าลาวเขมรแล้วนะแม้แต่อินโดนีเซียเวียดนามนี่ก็แซงไทยไปส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกปลอดภัยบรรยากาศเวลาจะมีส่วนร่วมแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการคอร์รัปชันการที่คนมีดุลพินิจจะเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องขออนุญาตทุกอย่างเลยนะของเมืองไทยที่ขออนุญาตเยอะมากแต่อนุญาตเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมาช่วยเหลืออะไรเลยนะอนุญาตเพื่อเสียเงินเท่านั้นเองนะไม่ได้มาส่งเสริมหรือว่ามาตรวจสอบมาควบคุมมันปกป้องคุ้มครองอะไรท่านอันนี้ก็เป็นอำนาจของราชการคืออำนาจทางการที่อ้างว่าคุ้มครองสังคมนะแต่สังคมจะปลอดภัยหรือสังคมจะยินดีด้วยหรือไม่นี่ไม่แน่ใจถ้าทหารตำรวจปล่อยคนต่างด้าวเข้ามาจากชายแดนเป็นบ้านก็ดีก็มาจากบินผ่านมาแต่เครื่องบินแล้วว่าเข้าประเทศได้นะมาซื้อต่างอะไรมาทรัพย์ที่ดินหรือว่ามีกิจการต่างๆนะตอนนี้ก็มีทั้งที่เกาะพังงานเกาะภูเก็ตเกาะสมุยอำเภอปายแม่ฮ่องสอนเป็นต้นเนี่ยเจอนั่งคนท้องถิ่นซึ่งอาจจะไม่มีกำลังนะเริ่มเอื้อมละอาแล้วก็ส่งเสียงขอให้ไปช่วยกันสอดส่องดูแลหน่อยก่อนที่จะสายเกินไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะมีความไม่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาอยู่พอคนจีนหรือคนที่เขาเห็นว่าคนไทยเงินซื้อได้นี่เขาก็ใช้วิธีนี้เข้ามาทำผิดกฎหมายขณะอยู่ในเรือนจำยังมีนางบำเรอจากต่างประเทศมาปนเปื้อนไอ้กามอารมณ์ให้เลยนะแล้วใครจะกลัวเรือนจำไทยอยู่เป็นโทษประหารชีวิตซึ่งมันจะประหารจริงหรือเปล่าแต่ในเมืองจีนเนี่ยโอ้โหทุกอย่างเขาเข้มงวดเนี่ยคนจีนชอบมาฝึกยิงปืนที่เมืองไทยแต่แล้วก็มาเท้ามาถือการซื้ออาวุธในเมืองไทยด้วยนะบางคนมาเรียนเมืองไทยราคาถูกก็เลยต้องแบ่งนะคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดีๆมาเรียนหนังสือดีๆก็มีนะที่เชียงใหม่หรือที่หลายๆจังหวัดนะมีบางคนมาเล่าสู่ฟังว่าท่านเหล่านี้เขามีเงินอยู่แล้วแต่เขาอยู่เมืองจีนมันไม่ตอบโจทย์ของเขานะพออยู่เมืองไทยเขาเออรักเมืองไทยเขาก็อยากจะอยู่นานๆนะอันนี้ก็เป็นพวกหนึ่งจะมาเรียนหนังสือหรือจะมาทำงานจะมาท่องเที่ยวก็ตามนะเราก็ควรจะส่งเสริมส่วนคนที่ทำผิดกฎหมายหรือมาใช้อิทธิพลกับคนชั่วนี้ก็ลงโทษที่หนักทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเทานะเอาให้หลักจำเลยนะว่าทำผิดอย่างนี้แล้วนะรัฐบาลไทยไม่เอาไว้นะการส่งกลับประเทศอาจจะทำให้น่ากลัวกว่าที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงนะมาอยู่ในประเทศเราอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องปรับปรุงนะสำหรับประชาพระสงฆ์เนี่ยอาตมาก็พูดนานแล้วว่าญาติโยมอย่าทิ้งวัดนะพอเรามองข้ามนะไม่ฝึกให้เด็กรักความจริงรักความดีรักความซื่อสัตย์นะเป็นสิ่งสูงสุดพอเด็กเขาไปเจอสิ่งที่มายั่วยุยั่วยวนเขาก็ไม่มีภูมิคุ้มกันนะแต่ถ้าเราพาเด็กเข้าวัดพระช่วยกันสอนช่วยกันแสดงให้เห็นว่าคุณค่าชีวิตเรา ิริกรเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาคำพูดทำเพื่อคนอื่นเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะมีคุณค่ามีความหมายอย่างแท้จริงอย่างเนี้ยก็จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันยิ่งรวมตัวเป็นกัลยาณมิตรเป็นหมู่คณะส่งเสริมกันได้ยกย่องเชิดชูคนดีนะตามหลักมงคลสูตรบูชาบุคคลที่ควรบูชานะอย่าไปบูชาคนที่เขามีเงินทองมากมายใครมีเงินทองมากต้องตั้งข้อสงสัยก่อนว่าได้เงินมาจากไหนจากมรดกหรือจากการโกงคนอื่นอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราส่งเสริมให้คนดีเป็นคนที่มีคุณค่าและเด็กๆก็จะได้มีดมคติในชีวิตของเขามีพระเจ้าประสงค์นี่แหละเป็นผู้สนับสนุนอย่างดีทีเดียวขอเจริญพร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันที่3มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 0:00 น. 1 นาทีถึง 24:00 น. ครอบคลุมเส้นทางดังนี้ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านซึ่งการยกเว้นค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เลขาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงกรณีไล่นักท่องเที่ยวและทำร้ายร่างกายวันที่5มิถุนายนนี้พร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบเยียวยาความเสียหาย
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการด่วนให้นายณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย52ปีที่ถูกคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังไล่ลงกลางทางย่านอโศกโดยอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มระยะทางและทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บว่าเหตุการณ์นี้ละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522 ดังนั้นนักท่องเที่ยวรายนี้จึงได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมคนไทยและตามมาตรา4ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการคือเรียกรถแล้วต้องถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ใช่ถูกทิ้งกลางทางหรือถูกทำร้ายมีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมและมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยถ้าเกิดความเสียหายกรณีนี้เข้าข่ายครบทุกข้อทั้งนี้สคบ.กำหนดเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงในวันที่5มิถุนายนนี้ณเวลา10โมงที่สคบ.เพื่อตรวจสอบมาตรการคัดกรองคนขับและบทลงโทษพร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายซึ่งวันที่12มิถุนายนจะเชิญผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันประมาณ13รายมาประชุมวางแนวทางกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบด้วยมาตรการช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน
11: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครูด้านกฎหมายเพื่อจัดระบบและกลไกช่วยเหลือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งผู้กู้ผู้ค้ำประกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้มาตรการช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนกว่า130กรณีควบคู่กับการวางระบบแก้ปัญหาระยะยาวโดยสปท.เตรียมขับเคลื่อนมาตรการสำคัญทั้งการจัดทำแนวทางเรียงลำดับการหักหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านหนี้สินครูการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและส่งเสริมวินัยทางการเงินการบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อบรรเทาภาระหนี้และยกระดับคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะมาแล้วนะคะเช้าวันอังคารที่2มิถุนายน2569แรม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลนะคะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่การใช้เงินไทยช่วยไทยพลัสวันที่2
0: วันที่2แล้วนะ
1: ใช่เมื่อวานใครใช้บ้างนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอัปเดตมาหน่อยว่าใช้ถึง200เลยไหมหรือว่าไม่ถึง
0: หมดไหมในแต่ละวันแล้วก็บางคนใช้อาจจะพบเจอปัญหาสแกนไม่ได้หรือบางคนเพิ่งมาใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสก็อาจจะเติมเงินไม่ถูกหรืออะไรบอกปัญหาเข้ามาหน่อยว่าเจออะไรกันบ้างนะคะ
1: อัปเดตกันหน่อยนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณพลอยวันนี้คุณสายชนีสั่งนะคะควบคุมเสียงให้เราค่ะส่วน Facebook Live วันนี้นะคะก็ขึ้นภาพมาแล้วใช่มั้ยคะขึ้นภาพมาแล้วนะคะขอบคุณน้องๆจากนิวมีเดียด้วยนะคะทีม Facebook Live ค่ะส่วนช่องส่วนตัวนะคะช่องต่อๆก็เข้ามาได้บ้านดำนะบ้านดำกบอบค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ของดิฉันพิริยาพลอยนะคะ
1: ค่ะ
0: ติดตามกันได้หลากหลายช่องทางค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: Facebook Live คุณผู้ฟังคุยกับเรา2คนได้เลยนะพิมพ์ข้อความแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทุกอย่างได้แต่ยกเว้นกดโกรธไม่เอานะ
1: กดโกรธก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าอย่าเยอะมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุด้วยนะคะเราลืมบอกไปเลย FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM 819 890เอก็สามารถแวะไปฟังได้ค่ะรวมไปถึงทางด้านของสวทในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนะคะที่รับสัญญาณในช่วงนี้และที่พลาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงตีคองร้องข่าวจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเช้าวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรามาอัปเดตแน่นอนพยากรณ์อากาศสำหร
1: ับ
0: วันนี้นะคะประเทศไทยวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยแล้วก็ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็เข้าสู่ความหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางยังไงอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเตรียมพร้อมที่จะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปเนี่ยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูงอยู่ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปคลื่นสูงอยู่ตอนนี้ประมาณ2เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรด้วยกันยังไงนะคะขอให้ชาวประมงนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กตอนนี้นะใครที่อยู่แถบอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งก่อนเพราะว่าตอนนี้มรสุมมานะคะแล้วก็คลื่นสูงค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ก็กันหน่อยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะปรากฏว่าภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ฝนไม่เยอะนะคะ
0: คือ
1: เท่าเมื่อวานเลย 40% เท่านั้นนะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกนะคะเมืองผลไม้รวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้อ่าวไทยวันนี้ฝน 60% ยกเว้นภาคใต้อันดามันค่ะที่คุณบอกไปว่าฝนเยอะหน่อยนะคะวันนี้ 80% ค่ะ
0: โอ้เยอะจริง
1: เยอะจริงนะคะก็อาจจะต้องระวังนะคะเรื่องของน้ำป่าไหลหลากอะไรนี้ด้วยนะคะทางด้านของสทนช.เองก็แจ้งเตือนนะคะว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักด้วยนะคะอาจจะตกต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ล่ะค่ะเพราะว่าเป็นห่วงพี่น้องประชาชนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันเหมือนที่คุณพลอยบอกไปด้วยนะคะแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะจากการบูรณาการข้อมูลนะคะคาดการว่าหน่วยงานแล้วก็เรดาร์ตรวจสภาพฝนเนี่ยผลวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบว่ามี พื้นที่เสี่ยงนะคะฝนตกหนักแล้วก็ตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งก็จะมีภาคตะวันออกอย่างเช่นในโซนของจังหวัดระยองค่ะจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะส่วนภาคใต้ที่ต้องระวังเลยนะคะระนองพังงาภูเก็ตซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายแล้วก็ส่งผลให้การสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรนะคะและที่ระวังที่สุดก็คือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครเองมีการแจ้งเตือนว่าช่วงวันที่วันนี้2ถึง7นะก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะคะโดยก็จะมีการเฝ้าระวังกันนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสเกิดฝนตกอยู่ที่ 60-70% เลยค่ะยังไงอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่มีการตกลงมาหนักฟ้าฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะหรือเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงแล้วก็อันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเน้นหนักไปที่ภาคใต้นะคะแล้วก็กรุงเทพเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็มีการแจ้งเตือนคุณผู้ฟังเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วง 2-3 วันนี้วันหยุดที่ผ่านมาพี่กบเป็นไงบ้าง
1: ฝนตกไหมฝนตกค่ะ
0: เห็นเล่าอยู่ว่าแบบว่าตกแบบกระหน่ำสะใจเลย
1: เมื่อวานสิคุณเมื่อวานตกแบบตกหนักมากนะคะในเขตโซนของปทุมธานีแต่ว่าจะบอกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆเพราะว่าบ้านคุณพลอยเนี่ยบอกว่านิดเดียว
0: ตกแบบปอแปะตกมา
1: อยู่โซนเดียวกันนะใกล้กันนะแต่ปทุมเนี่ยชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วตกหนักนะคะตกยาวด้วยก็คลายร้อนได้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ใครที่เข้ามาทางเพจของข่าวยามเช้านะคะขออนุญาตไปทักทายนิดนึงค่ะเพราะว่าคุณออนวิภาบอกว่าฝนตกหน้าฝนถนนลื่นนะ
0: ขับรถ
1: ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็เส้นทางใครจะขับรถไกลๆเนี่ยก็ต้องระวัง
0: ใช่
1: ฝนตกเนี่ยเขาบอกว่าระวังรถถึงน้ำ
0: เขาเรียกอะไรที่ปัดน้ำฝนล่ะบางทีเบอร์แรงสุดยังเอาไม่อยู่เลย
1: เอาไม่อยู่ต้องค่อยๆชะลอเนาะเวลาขับรถเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยวิสัยทัศน์เนี่ยการมองเนี่ยก็ไม่เต็มร้อย
0: อยู่แล้วยิ่งกระจกมองข้างด้วยอะไรด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคุณชยันคุณยันโชตนะคะจากฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะเปิดทุกวันเลยอยู่ที่สงขลาหาดใหญ่นะคะขอบคุณมากค่ะคุณสมแก้คุณสมพานคุณนิดคุณพิสมัยนะคะคุณสมปองด้วยค่ะ
0: พี่สุนทรบอกว่าอยู่ที่ตราดทักทายครับผมพี่นิคมสวัสดีนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณบ้าวันดีบอกสัญญาณวิทยุชัดแจชัดแจวนะคะแล้วก็ทางเพจก็ชัดแจวแล้วก็กดเลิฟกดแชร์ให้แล้วค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: คุณนัทอนงนะคะบอกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะเช้านี้อยู่ที่แสวงหาจังหวัดอ่างทอง27องศาค่ะ
0: สวัสดีพี่สมบัติด้วยนะคะพี่คมสันมาแล้วนะคะแล้วก็มีคุณปีชาด้วยพี่พิสมัยสวัสดีค่ะทักทายมาทุกท่านนะคะบอกว่าสวัสดีทีมงานนะน่ารักทุกท่านเลยแชร์กดแชร์ด่วนค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณนิคมนะคะบอกว่าอยู่ที่อำเภอหนองบัวนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ยังจะมีพี่ประคองนะกาฬสินธุ์แดดจ้าอากาศร้อนครับพี่สัมจิตสวัสดีด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะรวมจัดรายการกับเรานะคะเช้านี้มาดูในเรื่องที่เราเฝ้ารอนะคะมาแล้วก็หลายคนก็เริ่มใช้เงินไปแล้วด้วยนะคะไทยช่วยไทยพลัสปรากฏว่าโอ้โหเมื่อวานนะแค่ครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยปาเข้าไปทะลุแบบหลายล้านเลยนะคะ
0: ก็คือเขาเริ่มใช้6โมงเช้าใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พอนับเขาเช็คยอด6โมงครึ่งเนี่ย
1: จะบอกว่าคุณใช้ตั้งแต่6โมงเช้านะ
0: ยังค่ะ
1: นึกว่าตื่นแต่เช้าย
0: ังไม่ตื่นขนาดนั้น
1: เมื่อวานเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เวลา6โมงใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเริ่มสตาร์ตตั้งแต่6โมงหลังจากที่เราจัดรายการนะช่วงเราจัดรายการเนี่ยเราย
0: ังรายการเรายังไม่จบ
1: ใช่ยังไม่จบเลยนะคะคุณต้นก็บอกว่าโหน่าจะคนเข้าไปเยอะเหมือนกันนะ
0: คะ
1: หลังจากเปิดระบบครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเมื่อวาน6โมง30นาที6โมงเช้านะ6นาฬิกา30นาทีนี้แหละค่ะที่ผ่านที่เมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าคนเข้าไปใช้สิทธิ์เนี่ย 62,000 กว่าราย
0: ค่ะ
1: ค่อนข้างเยอะนะคะจากยอดลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ26ล้านกว่าคนค่ะก็เลยเกิดการใช้จ่ายแบบสะพัดเลยนะ11ล้านกว่าบาทค่ะผ่านการใช้จ่ายเนี่ย 70,000 กว่ารายการอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคึกคักความตื่นตัวของประชาชนคนไทยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ชุมชนที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างหนาตาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้า นะคะก็เลยไม่มีความกังวลอะไรนะคะต่อการใช้งานในระบบเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุ้นเคยกับระบบเป๋าตังค์อยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนก็ใช้มาแล้วตั้งแต่คนละครึ่งพลัสนะคะ
0: ยุคเลยมา
1: เราก็ใช้มาตลอดนะคะสำหรับสินค้าและบริการที่ร่วมโครงการนี้เนี่ยครอบคลุมทั้งการซื้อสินค้ารูปแบบบริการต่างๆมีหมดเลยนะคะปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนร่วมโครงการแล้วเนี่ย 150,000 แห่งค่ะซึ่งประมาณ 60% เป็นร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปค่ะรวมไปถึงภาคบริการไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถโดยสารประจำทางของขสมกนะคะที่หลายคนเนี่ยสามารถไปใช้สแกนแอปพลิเคชันได้นะคะเพื่อใช้จ่ายได้แล้วก็คือค่ารถนั่นแหละค่ะ
0: เห็นบอกว่ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้าด้วย
1: รถไฟฟ้าด้วยคุณต้นบอกว่าดิฉันคุณต้นบอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปขึ้นนะคะของคุณเดินทางเท่าไหร่เขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณ40กว่าบาท
0: ค่ะ
1: ครึ่งหนึ่ง 50% เนี่ยมันก็แค่20กว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ย10กว่าบาทน่าจะ10กว่าบาทนะเดี๋ยวรอคุณต้นมาอัปเดตนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สำหรับทางด้านของคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านก็ย้ำเลยนะคะว่าวงเงินในแต่ละเดือนเนี่ยถ้าหากว่าใครใช้ไม่หมดไม่สามารถไปทบยอดในเดือนถัดไปได้นะคือตัดอัตโนมัติเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใช้ให้หมดค่
0: ะ
1: สิทธิ์ของเรานะคะโดยระบบเนี่ยจะมีการดึงเงินส่วนที่เหลือกลับคืนเพื่อ นำไปใช้ในมาตรการช่วยเหลือวิกฤตด้านอื่นๆต่อไปแล้วก็จะรีเซ็ตวงเงินใหม่นะคะจำนวน 1,000 บาทในวันที่1ของเดือนถัดไปค่ะส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งอาจจะไม่สามารถเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ในรูปแบบแอปพลิเคชันได้ทางด้านของภาครัฐเองก็เตรียมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในอนาคตในใกล้นี้อาจจะเป็นวันนี้เดี๋ยวเข้ารอครม.ด้วยนะคะเรารอติดตามกันค่ะคาดว่าน่าจะได้เข้าไปลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนาะ
0: ในอีกกลุ่มนึงที่ตกหล่นด้วยนะคะก็เป็นการอัปเดตโหครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยนะก็11ล้านเลยนะ
1: เยอะนะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวรอสรุปทั้งวันเมื่อวานนี้วันแรกก็น่าจะมีตัวเลขออกมานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพาทีมงานค่ะลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อมของร้านค้าแล้วก็การใช้สิทธิ์ของประชาชนเมื่อวานนี้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกนะคะที่ตลาดสดธนบุรีนะคะเพื่อไปตรวจสอบความเสถียรของระบบแล้วก็ลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงค่ะคุณเอกนิติบอกว่าโครงการนี้จะมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางที่ส่งผลทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นโดยรัฐบาลนะคะอย่างที่เรารู้ก็จะสมทบจ่ายให้ร้อยละ60ประชาชนออกเอง40นะคะร้อยละ40ก็กำหนดวงเงินสมทบสูงสุด200บาทต่อวันนะคะก็คือทำให้เรามีกำลังซื้อเนี่ยรวมแล้ว333บาทต่อวันนะคะแล้วก็เดือนนึงเนี่ยสูงสุด 1,000 บาทด้วยการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินในส่วนของนวัตกรรมที่เขานำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้นะคะกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เป็นแอปนกกระซิบมาช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนะคะกระตอบคำถามต่างๆเผื่อลูกค้ามีคำถามคือบางคนต้องไม่รู้ว่าเดี๋ยวขอโทรถามก่อนอันนี้ไม่ต้องโทรถามแล้วนะมีใช้แอปนี้ได้เลยนกกระซิบนะคะส่วนทางด้านของคุณพยงศรีวณิชค่ะบอกว่าตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้9โมงเช้าวันแรกยอดจ่ายสะสมอยู่ที่170ล้านบาทจากผู้ที่มีมาใช้สิทธิ์นะคะ 890,000 กว่าคนผ่านการทำธุรกรรมรวมกว่า 1.1 ล้านรายการด้วยกันนะคะแล้วก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะโดยระบบเนี่ยเขาก็ทำให้รองรับการทำธุรกรรมเนี่ยสูงสุด 300,000 รายการต่อวินาทีเพราะฉะนั้นระบบไม่สะดุดแน่นอนสำหรับความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันนี้นะคะเรามีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 26.5 ล้านคนด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเราๆมนุษย์เงินเดือนนะที่จะต้องใช้จ่ายต่างๆมีร้านค้าย่อยที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมแล้วกว่า 1.5 ล้านร้านค้าทั่วประเทศนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังคงเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่อยู่นะถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะตอนนี้กระทรวงการคลังก็อย่างที่บอกค่ะเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีที่จะตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่สำหรับกลุ่มที่มีรายได้น้อยแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะคะก็จะร่วมกับมหาดไทยทำงานเช็คข้อมูลนะคะโดยจะ เปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ1กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนค่ะ
1: ค่ะบรรยากาศของการใช้ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เมื่อวานนี้วันแรกก็แตกเลยนะคะเร
0: ีย
1: กว่าถ้าเป็นสับวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหแตกกระจายเพราะว่าตลาดเนี่ยใช่เพราะว่าตลาดแต่ละที่ที่ฉันไปเซอร์เวย์มานะคะก็ไปซื้อของนั่นแหละปรากฏว่าโอ้โหปกติแล้วเนี่ยทุกวันตลาดว่าคนเยอะแล้วนะพอมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันคึกคัก
0: ม
1: ากเพราะว่าทุกคนเนี่ยกลับมาซื้อของเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจ่ายแค่40บาทไงถ้าซื้อ101เนี่ยจ
0: ่
1: าย40บาทแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มนะ
0: คะ
1: เพราะว่าขายดีอ่ะมาดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะบรรยากาศการใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเนาะเหมือนที่รู้กันนะคะที่ตลาดนัดอสมทเขตห้วยขวางกรุงเทพนี่เองค่ะเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ได้รับความนิยมจากพนักงานออฟฟิศเป็นจำนวนมากค่ะรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ก็ไปซื้อของกันอย่างคึกคักเลยค่ะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ตามแต่ว่ายังคงมีประชาชนเนี่ยต่างทยอยเดินทางออกมาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ใช้สิทธิ์ตามโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะจากการไปสำรวจนะคะปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนิยมใช้สิทธิ์ในการเลือกซื้อสินค้าเป็นพวกอุปโภคบริโภคค่ะโดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จผลไม้สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในขณะที่ระบบการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการนั้นยังสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นเมื่อวานนี้นะคะไม่พบปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการใช้งานแต่อย่างไรค่ะถึงแม้ว่า อาจจะมีแม่ค้าพ่อค้าบางคนเนี่ยอาจจะสะดุดบ้างนะคะแต่มีแม่ค้ารายหนึ่งค่ะให้สัมภาษณ์กับทีมงานทีมข่าวของ NBT นะคะเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยช่วยให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะส่งผลให้การขายสินค้าคล่องตัวมากขึ้นซึ่งในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการยังสามารถนำสิทธิ์ของตนเองเนี่ยไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดต้นทุนได้ในอีกระดับหนึ่งค่ะถึงแม้ว่ากำไรจากการขายสินค้าในแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากนักแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกหนึ่งนะคะที่จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะพร้อมกับเสนอให้ภาครัฐเนี่ยพิจารณาดำเนินโครงการในแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะดีเหมือนกันอันนี้เป็นมุมของแม่ค้าท่านหนึ่งนะคะใช่ค่ะในขณะที่แม่ค้าอีกท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่าในช่วงเช้าวันแรกเมื่อวานนี้เนี่ยโครงการยังไม่เจอปัญหาเลยนะคะไม่มีระบบขัดข้องเลยเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เลยทำให้ผู้มาใช้บริการเนี่ยยังไม่หนาตาไม่หนาแน่นเท่าที่ควรนะคะอันนี้เป็นบางคนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยยังติดตามสถานการณ์ในช่วงที่มีผู้ใช้สิทธิ์มากว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบหรือไม่นะคะอีกมุมนึงค่ะแม่ค้าอีกรายหนึ่งเนี่ยก็เห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องคนไทยได้อย่างแท้จริงค่ะเนื่องจากว่าสามารถนำไปซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าเป็นอาหารก็ได้เป็นเครื่องดื่มก็ได้เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคก็คือของใช้ในบ้านนี่แหละที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะถึงแม้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะไม่สามารถนำสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยไปใช้เป็นเงินทุนในการซื้อสินค้าจากร้านค้าส่งขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่ว่ายังช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะแล้วก็ค่าอาหารในแต่ละวันได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที ่รัฐบาลนะคะนำมาช่วยเหลือประชาชนนะคะก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็คือขอบคุณรัฐบาลที่ออกโครงการนี้มากระตุ้นเศรษฐกิจโดยมองว่าโครงการลักษณะนี้เนี่ยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ยนำไปซื้อของใช้อาหารการกินในชีวิตประจำวันนี่แหละแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยนะคะพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพูดถึงนกกระซิบที่รัฐบาลนำ AI เข้ามาช่วยนะคะมาติดตามกันหน่อยค่ะโดยรัฐบาลเนี่ยเขานำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มศักยภาพร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะมีการเปิดตัวนกกระซิบเป็นผู้ช่วยอัจฉริย
1: ะ
0: บนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะก็จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบต่างๆเปิดใช้งานแล้วนะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอันนี้สำคัญมากเป็นประโยชน์แก่ท่านนะคะโดยทางด้านของคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้รัฐบาลค่ะยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ร้านค้าชุมชนด้วยการนำเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการ การร้านค้าผ่านการให้บริการนกกระซิบนะคะก็จะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินท่านไม่ต้องไปโหลดแอปอะไรเพิ่มเติมแล้วแค่มีถุงเงินนี่แหละมันจะอยู่ในนั้นนะคะก็จะช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40เข้าถึงข้อมูลสำคัญแล้วก็บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนกกระซิบเนี่ยเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าอย่างที่บอกค่ะเขาจะช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย Plus ทุกคำถามแล้วก็การใช้งานฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าเนี่ยอยากรู้อะไรท่านพิมพ์คำถามเลือกคำถามแนะนำได้สอบถามข้อมูลได้ทันทีก็จะช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานในระบบดิจิทัลของภาครัฐด้วยนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการเนี่ยดีนะมีข้อมูลธุรกิจแบบเรียลไทม์เลยลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็ช่วยวางแผนบริหารร้านค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะมาดูฟีเจอร์ที่สำคัญนะก็คือการวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติเราจะรู้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยยอดขายร้านเราเป็นเท่าไหร่ยังไง
1: จะได้วางแผนได้ว่า
0: สินค้าไหนขายด
1: ียังไง
0: นะคะเช็คราคาวัตถุดิบรายวันได้ด้วยคำนวณกำไรต้นทุนเบื้องต้นให้เสร็จสับรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ AI นะคะมาเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการรายย่อยตรงนี้ถือว่าเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยต้องการให้ร้านค้าสามารถเอาข้อมูลจริงๆเนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจในการทำธุรกิจได
1: ้
0: ลดต้นทุนได้แล้วก็เพิ่มรายได้แล้วก็โอกาสในการแข่งขันในเศรษฐกิจแบบนี้ถือว่าดีเลยคือบางคนเนี่ยเปิดร้านจริงบางคนไม่มีความรู้ว่าเอ้ยเราต้องคิดยังไงคำนวณยังไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงพอมีฟีเจอร์นี้เข้ามาช่วย
1: นี่แหละ
0: พี่กบก็คืออยากรู้ว่าอะไรยังไงขายดีต้นทุนที่ไหนถูกเนี่ยเขาจะแนะนำได้นะ
1: เป็น AI ที่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นก็พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการใช้ได้เลย
0: ใช่ค่ะอยู่ในแอปพลิเคชันถุงเงินท่านลองคลิกเข้าไปที่ฟีเจอร์เขียนว่านกกระซิบดูอยากรู้อะไรก็ถามได้
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมุมของพ่อค้าแม่ค้านะส่วนผู้บริโภคเมื่อวานนี้โอ้โหแต่ละจังหวัดนะคะ
0: จะบอกว่าไม่แพ้กรุงเทพ
1: คือคักมากนะคะที่จังหวัดตากก็เหมือนกันนะคุณพลอยเขาออกไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสค่ะหลายตลาดเนี่ยยอดจับจ่ายอาหารช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเนี่ยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บรรยากาศของวันแรกนะคะที่ตลาดวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากเนี่ยประชาชนในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักค่ะแล้วก็ทยอยออกมาเลือกซื้อสินค้าตลอดทั้งวันเลยจากการไปสำรวจเนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่นะคะพี่น้องในพื้นที่เนี่ยนิยมใช้สิทธิ์การเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะพวกข้าวสารอาหารปรุงสำเร็จผลไม้แล้วก็สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในขณะที่ระบบการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นเมื่อวานนี้ไม่เจอปัญหาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครอยู่จังหวัดไหนไปใช้สิทธิ์ได้นะ30กันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะที่จันทบุรีก็คึกคักไม่แพ้กันนะเขาบอกว่าผู้ประกอบการติดป้ายอย่างชัดเจนเลยนะร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus สังเกตดูแล้วก็ที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีผู้ประกอบการนะคะที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,551 รายส่วนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus ที่จันทบุรีเนี่ยมีอยู่แล้ว 8,685 รายด้วยกันค่ะ
1: ค่ะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะคึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยนะ
0: คะ
1: ประชาชนก็ออกมาโดยเฉพาะไปที่ตลาดสดเทศบาล1เพราะว่าที่นี่เนี่ยตลาดเป็นตลาดคู่บ้านคู่เมืองของพิษณุโลกมานานยาวนานมากนะคะตลาดเช้าเนี่ยของกินเยอะ

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลือกไกลได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
1: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองรองข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 9:03 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตนรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะ

0: ศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่พระราชกรณียกิจของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับโดยมีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจและส่วนราชการต่างๆพร้อมประชาชนได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตนางณัฐยาพรเสวตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศรีสิรินธรโดยมีคณะข้าราชการและที่ปรึกษาโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยหน้าพระพลาพิธีครับแล้วจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากพระพลาพิธีเพื่อทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศรีสิรินธรและทรงปลูกต้นจำปีสิรินธรจำนวน1ต้นก่อนเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในอาคารเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียนบูรณาการการเรียนรู้8กลุ่มสาระแล้วในโอกาสนี้ได้ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินทงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกันด้วยครับและต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนพร้อมทั้งทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์และผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนำคณะนักเรียน4รายเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาณห้องรับรองเล็กก่อนเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารศรีสิรินธรได้มีการทอดพระเนตรการขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินกลับครับพี่น้องไปกันที่เรื่องต่อไปครับซึ่งทางรัฐบาลได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พี่น้องที่รักทั้งหลายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแหละครับโปรดร่วมกันในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในวันพุธที่3มิถุนายน2569เวลา7:00 น.ณบริเวณท้องสนามหลวง ในส่วนภูมิภาคนั้นก็จัดขึ้นณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในส่วนที่ต่างประเทศนั้นก็จะจัดณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับแล้วการจัดพิธีในครั้งนี้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกับวัดราชาธิวาสวิหารจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนานัปการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและพร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วร่มเย็นของปวงชนชาวไทยสืบไปครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันครับโดยไทยช่วยไทยพลัสวันเปิดโครงการวันแรกนั้นคึกคักทั่วไทยทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำว่าประชาชนอย่าลืมออกมาจับจ่ายใช้สอยส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนพบว่ายอดใช้จ่ายสะสมกว่า170ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60 40หลังจากวันที่1มิถุนายน2569เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกคือวันที่1มิถุนายนของการเปิดโครงการณตลาดสดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยเลยครับว่าทางรัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60และประชาชนออกเงินเองร้อยละ40กำหนดวงเงินสมทบสูงสุด200บาทต่อวันทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังซื้อรวม333บาทต่อวันและจำกัดวงเงินช่วยเหลือสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินเพื่อให้เม็ดเงินส่งถึงมือประชาชนอย่างครบถ้วนและโปร่งใสครับส่วนทางด้านนายพยงศรีวณิชเปิดเผยนะครับว่าข้อมูลณเวลา 9 นาฬิกาของวันแรกมียอดใช้จ่ายสะสมแล้วประมาณ170ล้านบาทจากผู้ใช้สิทธิ์กว่า 890,000 คนผ่านธุรกรรมรวม 1,100,000 รายการและก็มีร้านค้าที่รับชำระเงินแล้วประมาณ 22,000 ร้านค้าทั่วประเทศโดยระบบได้เตรียมรองรับการทำธุรกรรมสูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีเลยทีเดียวครับ และสำหรับความคืบหน้าของโครงการนี้ปัจจุบันมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมแล้วประมาณ 26.5 ล้านคนส่วนใหญ่กว่า160เป็นกลุ่มคนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนอายุระหว่าง 20-50 ปีมีร้านค้ารายย่อยที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมแล้วกว่า 1.05 ล้านร้านค้าทั่วประเทศครับและยังคงเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับพี่น้องและต่อเนื่องกันเป็นข่าวดีจากทางกระทรวงการคลังแหละครับซึ่งกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเปิดตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่กลุ่มรายได้น้อยและไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสผ่านบัตรประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกของการเปิดโครงการณตลาดสดธนบุรีและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังเขาก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วครับเพื่อเปิดตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยโดยจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับโดยกระทรวงการคลังเขาขอความร่วมมือให้ร้านค้าและประชาชนโปร่งใสในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วย้ำว่าทางรัฐบาลมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมเตือนหากพบการทุจริตอันนี้จะเดินหน้าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแน่นอนครับไม่ปล่อยเอาไว้เด็ดขาดพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจากกรณีที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงอยากจะขอความร่วมมือแล้วครับให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดหรือเข้าร่วมการกระทำผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดครับเพราะว่าหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐก็มีความจำเป็นแล้วครับที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดเลยทีเดียวโดยอยากจะให้ทุกฝ่ายนั้นได้ตระหนักและก็ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้อย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยพยุงและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการเปิดตัวนกกระซิบนกกระซิบคืออะไรเอ้ามาฟังกันหน่อยทางรัฐบาลได้เปิดตัวนกกระซิบดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับรัฐบาลที่ได้เปิดตัวนกกระซิบซึ่งดัน AI นี่แหละมาช่วยร้านค้ารายย่อยนั่นเองครับโดยนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระซิบชื่ออย่างนี้นะครับนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับนกกระซิบนี้ถือว่าเป็น AI แชทบอทแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการใช้เงินฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงิน โดยทางร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามแนะนำเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลได้ทันทีทันใดช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของภาครัฐและทั้งนี้ทั้งนั้นนกกระซิบนี่แหละครับจะรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.50.0 ขึ้นไปและก็เปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้านั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ชุน
1: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ
2: ข่าวยามเช้านะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังหน่อยไหมพี่กบ
1: จีค่ะ
2: เรานี่หลังไมค์เนี่ยเราเมาส์มาเมาส์
1: มอยกันมากเลยค่ะนู่นไปถึงยุโรปแล้วนะคะตอนนี
2: ้ค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังนะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมีเดี๋ยวนะคอมเมนต์กำลังอัปเดตอยู่พี่คมสันบอกจันทบุรีอากาศเย็นสบายดี26องศาครับ
1: ป้าบังอ่อนอุ้ยเรียกป้าเลยพี่บังอ่อนเจ๊ม้วยป่าโมกพี่ตีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: พี่สุพีชบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าติดตามทุกวันครับใช้แล้วครับไทยช่วยไทยพลัส
1: โอ้นะคะใครใช้แล้วก็อัปเดตมาหน่อยนะคะคุณโกศลบอกว่าติดตามทุกวันนะคะที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากค่ะ
2: ค่ะแล้วก็
1: คุณสมยศ
2: พี่จิรา
1: คุณสมยศบอกว่ารับฟังจากที่มาบตาพุธนะระยองสัญญาณชัดเจนค่ะฟังชมทาง Facebook Live นะคะ
2: ค่ะสวัสดีคุณเชื้อสุขีนะคะคุณช่อเอื้องสวัสดีนะคะพี่ทองใสทักทายมาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีทางบ้านดำนะคะต่อๆค่ะคุณเบอร์นะคะคุณหญิงสวัสดีนะคะน้องแชมป์น้องชาตรีสวัสดีนะคะดร.กัญจพรด้วยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาทักทายกันด้วยนะคะ
2: ค่ะหลายท่านเข้ามานะคะคุณทองหยดนะส่งสติกเกอร์หัวใจมาแล้วก็พี่รวมบอกว่าข่าวยามเช้าชมทุกวันท่านข่าวท่านสังคมครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ
2: ตอนนี้ยังทันนะยังไม่หมดเวลา
1: แชร์ไปเยอะๆนะ
2: ค่ะทีนี้มาดูหน่อยนะคะนอกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะไปดูบรรยากาศที่ยะลาเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเหมือนกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินนะเพิ่มเงินวันแรกทำที่ยะลาเนี่ยโอ้โหงงเงินสะพัดเลยค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะโดยการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้วันแรกที่จังหวัดยะลาก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะหลังจากที่รัฐบาลเริ่มโอนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมอีกคนละ700บาทต่อเดือนก็ส่งผลทำให้ท่านจะได้รับจากเดิม300เพิ่มอีก700เป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะรวม4เดือนด้วยกันตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายนนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้1มิถุนายนที่ห้าง Family ยะลาใครอยู่ยะลาก็น่าจะรู้จักห้างนี
1: ้
2: เป็นห้างค้าปลีกเก่าแก่รายใหญ่ในอำเภอเมืองยะลาค่ะก็มีประชาชนมาเข้าคิวรอนะคะตรวจสอบสิทธิ์สแกนใบหน้าแล้วก็มาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างเนืองแน่นนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดด้วยเนา
1: ะ
2: สินค้าที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นในครัวเรือนอย่างข้าวสารนะคะน้ำตรงน้ำตาลน้ำมันน้ำปลาอะไรแบบเนี้ยเขามาซื้อกันเต็มเลยประชาชนก็บอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณนะคะที่รัฐบาลเนี่ยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ให้เพราะว่าเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้จริงก็จะตั้งใจซื้อของใช้ที่เอาไปใช้ในบ้านให้เต็มวงเงิน 1,000 บาทในครั้งเดียวเลยที่เกียรติมาบ่อย
1: ๆ
2: นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยบอกว่าอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อเนื่องค่ะทางด้านของเจ้าของห้างอย่างห้าง Family ยะลานะก็บอกว่าตั้งแต่เปิดให้บริการ 9:00 นนะประชาชนมาเข้าคิวกันแบบคือมากกว่าปกติเลยพี่กบ
1: ปกติเนี่ยเวลาที่เขาใช้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ต่อแถวยาวแล้วนะ
2: เมื่อวานนี่มากกว่าเดิมด้วยนะ
1: คะ
2: แล้วก็โครงการนี้ถือว่ามองว่าเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาได้อย่างตรงจุดด้วยนะคะรวมไปถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะมาตรการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดการหมุนเวียนของสินค้าก็เรียกได้ว่าถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของชายแดนกันหน่อยค่ะยังมีเวลานิดนึงนะคะ
2: ค่ะ
1: ชายแดนที่กรณีที่มีข่าวในโซเชียลนะคะที่บอกว่าขณะนี้เนี่ยมีการเปิดด่านอรัญญประเทศนะคะที่จังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชานั้นเข้ามาเรียนหนังสือซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงนะคะว่ายืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานะคะเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลด้วยนะคะ
2: ค่ะส่วนข่าวที่บอกว่าทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเสนอทุนการศึกษาให้เด็กกัมพูชา800ล้านบาทเนี่ยนะทางด้านของคุณตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์ค่ะโฆษกกระทรวงการศึกษากระทรวงศึกษาธิการท่านก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงแล้วนะคือข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะคะไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและเราไม่เคยมีการให้ข่าวหรือว่าเสนอแนวคิดนี้หรือว่าการหารือเรื่องนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดนะคะก็ยังไงใครที่พบเห็นข้อมูลบิดเบือนแบบนี้อย่าเพิ่งแชร์อย่าทำอย่าเพิ่งไปเชื่อต่ออย่าไปแชร์ต่อนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นเฟกนิวส์ค่ะ
1: ค่ะ ก็อย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้านะคะก็ย้ำเตือนกันค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์200บาทต่อวันนะคะไทยช่วยไทยพลัส60ทับ40ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหลังอิหร่านประกาศจะระงับการเจรจาสันติภาพเป็นการชั่วคราวทีมนักวิ่งผลัดชายไทยได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้า